0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้า
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับรัสเซียสมเกียรติละเลิศคว้าแชมป์โลกที่8ให้ทีมเจ็ตสกีไทยหลังคว้าชัยไร้พ่ายทุกรอบในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
2: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดได้มีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมศูนย์พักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการ น้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลดและจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด
4: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
5: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
4: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
7: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่ พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
8: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
6: นางสาวลลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SISSO ไทย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทย พระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลางความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดแกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกลุ่มประชาชนและแกนนำของพรรค CJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
1: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอาราบามาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ BWGP1 Water Jet World Series 2026 ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็ก Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโด Live SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต23-25, 25-21, 26-24, และ 27-25ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์วังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9ในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 นาที
14: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ SZ Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ500ถึง 1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นโดยเครื่องดนตรีหลักสำคัญของทุกโรงคือทับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะและทำนองให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นทับหนังตะลุงโดยทั่วไปนิยมทำด้วยไม้ขนุนเพราะมีความแข็งเหนียวและมีลายไม้สวยงามด้านบนหุ้มด้วยหนังข้างร้อยตรึงด้วยหวายมีขนาดเล็กส่วนมากมักมี2ใบใช้คู่กันใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: ร่วม เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
20: ได้เลยเช็คมา
19: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
20: ได้เลยเช็คมา
19: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
20: ยิ่งได้กำไรทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
17: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวเชิญติดตามรับฟังครับ
21: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
22: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองงวดนี้คุยกันถึงตอนที่7เป็นเพราะเรื่องที่เราพูดคุยนะมันกว้างเหลือเกินสงสัยถ้าจะคุยกันยาวๆนี่ท่านผู้ฟังคงจะหลับนะคาวิทยุวันนี้ผมเอาแค่7ตอนเพื่อจะให้เห็นแล้วครับว่าเรามีที่มายังไงและปัญหาที่เกิดในประเทศไทยนะมีโครงสร้างอย่างไรผมก็จะพูดไปแล้วล่ะครับว่าคนจีนที่มาในเมืองไทย 1. เยอะ 2. นั้นก็มีความหลากหลายนะครับถึงวัฒนธรรมเพราะจีนนั้นมีทั้งหมด56เผ่าพันธุ์แล้วมีภาษาท้องถิ่นเป็นพันภาษาฉะนั้นประเทศไทยก็จะมีความหลากหลายของคนจีนมากถึงอย่างที่ผมพูดเมื่อมากมายอย่างนั้นก็จะมีจุดที่จะเป็นประเด็นก็คือพวกคนที่อาจจะมีพฤติกรรมนะครับไม่ได้เรียบร้อยนะฮะเหมือนนักท่องเที่ยวที่ว่าหรือมีปัญหาที่จะมาสร้างปัญหาให้กับสังคมก็คือจีนเทาแต่เราจะไปว่าเขาฝั่งเดียวก็ไม่ได้ทำไมเราไม่มาดูภาพรวมว่าเอ๊ะทำไมจีนเทามีอยู่ในสิงคโปร์หรือเปล่าเอ่ยทำไมสิงคโปร์เขาไม่มีล่ะนะเพราะอะไรเอ่ยที่เวียดนามเขาก็ไม่เยอะอย่างเราล่ะก็เพราะว่าเขามีความเข้มข้นในการปราบปรามหรือแม้กระทั่งมาเลเซียก็เช่นเดียวกันทำไมเขาไม่มีปัญหาเยอะอย่างกันในเมืองไทยปัญหาในเมืองไทยเนี่ยเราอย่าไปบ่อยคนอื่นเราต้องมาคิดว่าเราเนี่ยมีปัญหาภายในก็คือเรื่องคอร์รัปชันแล้วถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันคนจีนที่มาที่เขาจะทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอ้วมาเมืองไทยเนี่ยอ้วซื้อได้หมดอันเนี้ยมันเป็นไม่ใช่ปัญหาของคนจีนอย่างเดียวเราคือต้นปัญหาถ้าเกิดว่าคนจีนไม่สามารถที่จะมาซื้อไม่สามารถที่จะมาทำอะไรได้นะมันก็จะกลายเป็นเมืองสิงคโปร์ทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหาจีนเทาทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหานะเรื่องของจะทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าทำไมเขาเข้มข้นเขาจริงจังเขาไม่ถูกซื้อเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับคือปัญหาของเราเมื่อปัญหาของเราเป็นอย่างนี้เราก็จะไปบ่อยนะจีนไม่ได้นะจะไปว่าเขาฝ่ายเดียวไม่ได้เราก็ต้องมาว่าว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราได้ทำดีหรือยังถูกต้องหรือยังเจ้าหน้าที่ของเราเดี๋ยววันนี้เราถามกันที่ว่ามีที่ไหนบ้างในประเทศไทยนะไม่มีเรื่องโกงกินคนที่เขามาทำงานเนี่ยเป้าหมายของเขาไม่ได้เข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติมีหมดแต่ไม่มีไอ้แบบประเภทเราจะพูดอย่างนี้ก็ทุกคนจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แต่เรามีจำนวนมากที่เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เข้ามาเขาก็ใช้เงินนะมากว้านซื้อสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขา วันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแหละครับว่าคนทางนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เรามาเขาก็ใช้เงินนะฮะมากว้านซื้อนะสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแหละครับว่าคนทางนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เรามาเขาก็ใช้เงินนะฮะ

0: ว้านซื้อสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าคนไทยนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เรามาเขาก็ใช้เงินนะฮะมากว้านซื้อสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าคนไทยนะฮะนำจีนที่เป็นจีนเทาที่มาช่อโกงมาหลอกลวงเมื่อจับได้แล้วปั๊บก็ส่งให้รัฐบาลจีนไปเราก็ได้ไม่ต้องมายุ่งยากเลี้ยงดูเสียเวลาขึ้นลงขึ้นศาลอะไรต่ออะไรเพราะจีนเขาถ้าเกิดจับขึ้นมาแล้วรู้ว่าอ๋อนายกนายขอเนี่ยเป็นพวกจีนเทาหรือเป็นจีนสีดำเขาก็จะเอากลับไปประเทศเขาเพราะเป็นประชากรของเขาทำไมเราจะต้องมาเอาประชากรของเขาเนี่ยมาเป็นภาระให้กับประเทศไทยด้วยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ภาระหรือปัญหาหรือเกิดความขัดแย้งโดยคนไม่ดีที่จะเข้ามาสร้างนั้นน้อยลงผมเชื่อเหลือเกินว่าประวัติศาสตร์ที่เรามีมายาวนานบวกกับความร่วมมือในปัจจุบันก็จะทำให้เกิดการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนและจะไม่มีอะไรที่ทำให้เราเข้าใจผิดและจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นจะดีต่อไปอีกพันปีวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองก็ขอเสนอนะครับให้สังคมได้มองได้คิดและถ้าเกิดว่าเรามีญาติพี่น้องนะก็ส่งรายการเราอันนี้ไปให้ญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องทำงานอยู่ราชการหรือทางการเมืองได้มาปรับเปลี่ยนได้มาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับความร่วมมือระหว่างไทยจีนและก็ทุกๆประเทศครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเราจนมาจบ7ตอนนี้นะครับซึ่งยาวมากเป็นเดือนกว่าเลยทีเดียวขอบพระคุณทุกคนครับสวัสดีครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเกิดฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรและหนึ่งในหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้วางแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมการเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูโดยนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมชลประทานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจิสดาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการน้ำล่วงหน้าควบคู่กับการตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับน้ำของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันความสับสน
6: กรมชลประทานก็จะเฝ้าระวังระดับน้ำส่วนที่อยู่ในลำน้ำส่วนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำอันนี้เราได้พร่องน้ำรอไว้ในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของภาวะฟ้าฝนหากว่าปริมาณฝนตกกระจุกตัวแช่เป็นเวลานานก็อาจจะเกินความสามารถของพื้นที่ในลำน้ำและพื้นที่อ่างเก็บน้ำก็จะก่อให้เกิดภาวะน้ำล้นน้ำหลากซึ่งตรงนี้มีการแจ้งเตือนขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อในข่าวสารที่ทางราชการแจ้งนะครับ
5: ขณะที่การฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งและยังเตรียมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์กล้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพและดำรงชีวิตได้ทันทีที่น้ำลดรวมทั้งจะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดส่งทีมวิชาการลงพื้นที่เพื่อสาธิตและช่วยเหลือไม้ผลที่ยังสามารถฟื้นฟูได้โดยใช้ชีวพันธุ์การฟื้นฟูรากและระบบการหายใจพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุด
7: หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราจะฟื้นสภาพต้นทุเรียนคือมาอย่างไรไอ้ส่วนนี้มันไม่ตายอันนี้เป็นประเด็นสำคัญก็คือจะเอาทีมวิชาการเนี่ยไปทำเรื่องของการรีบอนมันช่วยให้ต้นมันหายใจได้เอาชีวพันธุ์เอาใบกระชาไปฟื้นทำสาธิตเกษตรกรดูแล้วก็จะขยายผลให้เกิดเป็นวงกว้างอย่างไรเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถกลับฟื้นคืนเข้าสู่สถานการณ์เดิมเพราะว่าไม้ผลมันจะไม่เหมือนพืชไร่ละข้าวที่มันสามารถถูกสับสนจัดการได้ใหม่ทันทีหลังจากน้ำลดสภาพดินมันกลับมาคืนแต่ไม้ผลเนี่ยถ้าตายแล้วปลูกใหม่ใช้เวลาทุเรียนอย่างน้อยก็5ปีขึ้นไปถึงจะให้ผลผลิตในระยะแรกได้
5: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรรัฐบาลยังมีแนวทางจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระของเกษตรกรและประชาชนในระยะฟื้นฟูเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมขยายระยะเวลาชำระหนี้และการพักชำระหนี้ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาสินค้าเริ่มขาดตลาดและราคาพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพืชผักและอาหารสดจะใช้กลไกขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจากพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาของพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรพร้อมกันไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสระดมทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมใช้โดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: สถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เชิงเขาที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหากมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องผลกระทบจากอุทกภัยไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังอาจกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมเส้นทางคมนาคมการเดินทางสัญจรและการเข้าถึงบริการที่จำเป็นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจต้องได้รับการอพยพและความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งเตรียมพร้อมรับมือโดยเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจัดเตรียมเครื่องมือและยานพาหนะพร้อมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหนึ่งในหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องคือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ของกองทัพเรือซึ่งได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยนาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเตรียมพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบสื่อสารและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเดียวกันอำเภอตากใบและสุไหงโกลกซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33พร้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เมื่อเกิดสถานการณ์
9: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ก็ส่วนที่กำลังนะครับแล้วก็ได้แสดงออกถึงความพร้อมทั้งกำลังพลอุปกรณ์รวมถึงการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับเราดำรงความพร้อมไว้นะครับหลังจากที่ได้รับสั่งการแล้วก็มีการวอร์นิ่งเตรียมพร้อมแผนในการเตรียมการปฏิบัตินั้นนะครับเราเนี่ยจะดำรงการดูแลพื้นที่นะครับรวมถึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยประสานงานกับทุกภาคส่วนจะให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งแรกและสิ่งสำคัญครับ
8: นอกจากกำลังพลและยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินแล้วอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยคือโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานซึ่งกองทัพเรือจัดสรรให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อสนับสนุนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วยเพิ่มทางเลือกในการส่งความช่วยเหลือ
9: เป็นโดรนที่ได้พระราชทานมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณนะครับได้มอบให้กับกองทัพเรือโดยที่กองทัพเรือเนี่ยมอบให้กับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เป็นโดรนที่บรรทุกสิ่งของนะครับสามารถนำไปส่งให้กับพื้นที่ที่แบบมีเกณฑ์เสี่ยงจริงๆหรือว่าที่เข้าไม่ถึงจริงๆนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยมีความพร้อมนะครับแล้วก็เตรียมการไว้ตลอดครับ
8: ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมพร้อมรับมือทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนไฟป่าพลุในช่วงฤดูร้อนและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึงปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: โรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
10: ความรักของพ่อที่มอบให้ลูกไม่ได้มีเพียงกำลังใจแต่ยังเป็นการมอบโอกาสให้ลูกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเมื่อโรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกโดยเป็นการบริจาคไตจากพ่อวัย55ปีให้กับลูกชายวัย33ปีที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังและต้องล้างไตมานานถึง6ปีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่21กันยายน2569ที่ผ่านมาทีมแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลโดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ผู้รับไตคือนายพัฒน์จันเมียอายุ33ปีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งต้องล้างไตทางช่องท้องมาเป็นเวลานานถึง6ปีขณะที่ผู้บริจาคคือนายณรงค์จันเมียอายุ55ปีผู้เป็นพ่อตัดสินใจบริจาคไต1ข้างให้ลูกชายเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการผ่าตัดทั้งผู้ให้และผู้รับไตมีอาการปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและฟื้นตัวได้ดีด้านนายแพทย์วิทิตสฤทธิ์ดีชัยกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9กล่าวถึงความสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายไตครั้งแรกของโรงพยาบาลสุรินทร์พร้อมยืนยันว่าทั้งผู้บริจาคและผู้รับไตมีอาการปลอดภัย
11: วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมคนไข้ผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายแรกของจังหวัดสุรินทร์เป็นเคสผู้ป่วยอายุ33ปีนะครับผ่าตัดรับไตจากคุณพ่ออายุ55ปีเปลี่ยนไตจากคุณพ่อ1ข้างมาให้กับลูกการบริจาคของคุณพ่อคนนี้ก็สามารถที่จะตรวจได้ว่าไตพ่อกับไตลูกเข้ากันได้แล้วคุณพ่อก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็เลยบริจาคให้ลูกคุณหมอทีมผ่าตัดของโรงพยาบาลสุรินทร์ก็ประสานทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงสามารถที่จะผ่าตัดไตได้สำเร็จเป็นรายแรกของจังหวัดสุรินทร์
10: ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้โรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งที่2ในเขตสุขภาพที่9ที่สามารถดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ด้วยตนเองภายหลังการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและการลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี2566นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเข้าถึงการรักษาแล้วยังช่วยลดภาระการเดินทางและระยะเวลารอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยโรงพยาบาลสุรินทร์ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดครั้งแรกประมาณ 400,000 บาทเพื่อวางรากฐานการให้บริการในอนาคต
11: จะเป็นโอกาสของคนสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่แทนที่จะต้องไปล้างไตอาทิตย์ละ3วันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเสี่ยงต่อการที่มีผลแทรกซ้อนพอเปลี่ยนไตได้ก็สามารถที่จะมีชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องมาพึ่งกันล้างไตอาทิตย์ละ3วันได้ตลอดไปก็อยากจะสื่อสารข่าวดีแล้วก็ถ้าท่านใดคิดว่าตัวเองสามารถที่จะช่วยดูแล ทำให้เกิดการผ่าตัดที่ดีๆที่เปลี่ยนชีวิตคนนี้ได้ก็จะมาช่วยสนับสนุนทางโรงพยาบาลสุรินทร์ในการที่ช่วยให้มีรายต่อไป
10: ความสำเร็จของโรงพยาบาลสุรินทร์จึงไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าทางการแพทย์แต่ยังสะท้อนถึงพลังแห่งความรักและการให้ที่ช่วยต่อความหวังให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตพร้อมขยายโอกาสการรักษาให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพมากขึ้นจากโรงพยาบาลสุรินทร์อีกหนึ่งก้าวสำคัญของการต่อชีวิตด้วยพลังแห่งการให้กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
4: ปิดท้ายที่รัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์ของไทย236ล้านบาทพร้อมเดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่เอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
12: หลังจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงไปแล้วซึ่งทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูจิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองล่าสุดรัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นบาทและสมาคมกีฬา44ล้าน5หมื่นบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทองและ2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทส่วนรายบุคคลบิลภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
13: ในทุกเกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลในความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะ
14: ใช่ครับ
13: นะครับเหรียญทอง18เหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปลาบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่สร้างชื่อเสียงทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้กำลังใจนะครับในนักกีฬาทุกกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับ
12: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนการกีฬาในส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทย
13: ที่ผ่านมาเราก็พยายามผลักดันส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เราพยายามที่จะสร้างให้โอกาสกับการที่เราจะได้นักกีฬาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับกองทุนเราวันนี้เนี่ยเราก็มีการผลักดันงบประมาณทั้งหลายลงไปในระดับจังหวัดนะครับ
14: ใช่
13: ครับเพื่อที่จะไปหาไปสร้างนักกีฬาตั้งแต่ภูมิภาคมาเพราะนักกีฬามาถึงระดับประเทศเนี่ยมันไม่ได้มาเองได้มันต้องไปสร้างจากระดับฐานรากออกมานะครับให้มีทักษะต่างๆเรื่องการเล่นกีฬาทุกประเภทนะฮะเวลาเราไปแข่งขันระดับประเทศเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมมีทักษะในการที่จะแข่งขันต่อไป
12: ถือเป็นความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้เกินเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้14เหรียญทองโดยเอเชียนเกมหนนี้มีกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมาคว้าเหรียญทองหลายชนิดกีฬาชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากีฬาของไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
15: เพื่อน
14: นดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
15: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
14: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
15: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
14: จริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกนี้โดยพระวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดำรัสไว้ในโทนสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตว่าดอกอุบลก็ดีดอกกระทุมก็ดีดอกบุญนริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำซาบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำซาบใจเราได้ฉันนั้นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แสดงให้เห็นถึงคนส่วนมากที่เกิดมาในโลกนี้ติดอยู่ในโลกจึงเป็นทุกข์เมื่อพลัดพรากย่อมเศร้าโศกเสียใจแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เกิดมาในโลกนี้พระองค์ไม่ติดอยู่ในโลกนี้เมื่อพลัดพรากพระองค์ไม่เศร้าโศกเสียใจจะกล่าวความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะเสด็จพระราชดำเนินทางไกลในระหว่างเมืองอุกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโกณฑัญญพราหมณ์ก็เดินทางไกลอยู่ในระหว่างเมืองอุกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโทนพราหมณ์ได้เห็นรูปจักรที่รอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าประกอบด้วยซี่กรรม 1,000 มีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยลักษณาการพร้อมสับเห็นประหลาดใจไม่เคยมีจึงคิดว่ารอยเท้านี้จักไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จแวะไปประทับอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งทรงคูบัลลังก์ตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้จำเพาะหน้าโทนพราหมณ์เดินตามรอยพระบาทไปพบพระองค์ดูผุดผ่องหน้าเลื่อมใสอินทรีย์สงบมีพระทัยอันสงบได้รับการฝึกฝนและความสงบอย่างยอดเยี่ยมมีตนฝึกแล้วคุ้มครองแล้วมีอินทรีย์อันรักษาแล้วเป็นผู้ประเสริฐโทนพราหมณ์จึงเข้าไปใกล้แล้วทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาหรือเป็นคนทันเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นคนทันเราไม่เป็นยักษ์เราไม่เป็นมนุษย์โทนพราหมณ์แปลกใจจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าพราหมณ์เราจะพึงเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะอาสวะเหล่าใดที่เราละไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้แล้วมีรากขาดแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้วทำให้ไม่มีในภายหลังแล้วไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาท่านพราหมณ์ดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีต ตอกบุญริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำทราบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะแล้วตรัสพระคาถาว่าเราจะพึงได้กำเนิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือผู้เหาะเหินได้เพราะอาสวะใดเราจะพึงได้อัตภาพยักษ์และอัตภาพมนุษย์เพราะอาสวะใดอาสวะเหล่านั้นของเราสิ้นไปแล้วเราทำลายทำให้ขาดสายแล้วท่านพราหมณ์ดอกบัวย่อมขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะถามว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำเนินทางไกลตอบว่าในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเหตุว่าเมื่อเราเดินไปทางนั้นโทนะพราหมณ์เห็นเจดีย์คือรอยเท้าของเราก็จะตามรอยเท้ามาถึงที่เรานั่งแล้วถามปัญหาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแสดงสัจธรรมแก่เขาอย่างนี้พราหมณ์จักแทงตลอดสามัญญผล3ได้แล้วจักพรรณนาคุณชื่อโทคัตชิตะ 12,000 บทเมื่อเราปรินิพพานแล้วจักระงับการทะเลาะอย่างโกลาหลที่เกิดขึ้นทั่วชมพูทวีปแล้วจึงจักแบ่งพระธาตุทั้งหลายจริงอยู่เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีพระชวีละเอียดสถานที่ทรงเหยียบเป็นเหมือนสถานที่ปุยนุ่นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏรอยที่ตถาคตทรงเหยียบก็เป็นสักว่าเหยียบเท่านั้นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะพระองค์เป็นผู้มีกำลังมากเหมือนรอยเท้าของม้าสินทบมีฝีเท้าเร็วดุจลมมีกำลังเหยียบบนใบของกอประทุมก็สักว่าเหยียบเท่านั้นเพราะฉะนั้นรอยพระบาทใดพึงมีในที่ทรงเหยียบรอยพระบาทนั้นก็หายไปทันทีฝ่ายโทนะพราหมณ์เห็นได้ด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์จะแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทแก่ผู้ใดปรารภถึงผู้นั้นทรงอธิษฐานว่าคนชื่อนี้จงเห็นรอยพระบาทของเราเพราะเหตุนี้โทนะพราหมณ์จึงเห็นรอยพระบาทด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตคำว่าโลกหมายเอามนุสโลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้หมายถึงสิ่งที่มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาอันเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้โดยเห็นโลกนี้ว่าสวยว่างามเมื่อถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปมักอาลัยอาวรเรียกว่าติดอยู่ในโลกนี้อันหนึ่งในโลกนี้มีโลกธรรม8ประการคือมีลาภ1เสื่อมลาภ1มียศ1 เสื่อมยศหนึ่งสรรเสริญหนึ่งนินทาหนึ่งสุขหนึ่งทุกข์หนึ่งทำแปดประการนี้ครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นโลกกระทำแปดประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้ติดอยู่ในโลกนี้ควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาควรรู้ตามความเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาทำจิตให้เป็นกลางแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์จิตก็จะไม่ถูกโลกกระทำครอบงำในนาคิตสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการไม่ติดยศและไม่ให้ยศติดตนไว้ว่าเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดไม่ได้ตามปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้ผู้นั้นพึงยินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนและสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญส่วนเราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสิ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้เราจึงยินดีสุขที่สะอาดไม่ยินดีสุขในการนอนสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำนินทาสรรเสริญไว้ในทีฆนิกายสีลขันธวรรคในคราวที่พระองค์เสด็จดำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปแม้สุปิยะปริภาชกก็เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกความว่าได้ยินว่าในระหว่างทางสุปิยะปริภาชกกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งตรงกันข้ามแก่กันและกันเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าประทับพักแรมราตรีหนึ่งณตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แม้สุปิยะปริภาชกก็ได้พักแรมราตรีหนึ่งใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกากับด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกณที่นั้นสุปิยะปริภาชกก็ยังกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิก ของสุปิยปริภาชกคงกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และศิษย์ทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งกันและกันโดยตรงฉะนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังครั้งนั้นภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งนั่งประชุมกันณโรงกลมสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังโรงกลมประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าณที่นี้พวกข้าพระองค์นั่งสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกผู้นี้กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และศิษย์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังเรื่องนี้ที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสเสียใจแค้นใจในคนเหล่านั้นคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะไม่รู้ว่าคำที่เขากล่าวจริงหรือไม่จริงเมื่อคนเหล่าอื่นกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์คำที่เขากล่าวติไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้น ไม่มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็ไม่มีข้อความนั้นคนเราอื่นกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลินยินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะเพลิดเพลินยินดีเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติในโลกเติบโตในโลกไม่ทรงติดอยู่ในโลกทรงรู้แจ้งโลกได้ด้วยดีในพระวินัยปิฎกมหาวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้งสามนั้นโดยประการทั้งปวงจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงรู้แจ้งสังขารโลกนี้โดยประการทั้งปวงคือโลกหนึ่งคือสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลกห้าคืออุปาทานขันห้าโลกหกคืออายตนะภายในหกโลกเจ็ดคือวิญญาณทิฏฐิเจ็ดโลกแปดคือโลกกระทำแปดโลกเก้าคือสัตตาวาสเก้าโลกสิบคืออายตนะสิบโลกสิบสองคืออายตนะสิบสองโลก18คือธาตุ18อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอาสยะคือความประสงค์อนุสัยคือกิเลสที่ติดตามอยู่ในสันดานของสรรพสัตว์จริตคือความประพฤติอธิมุตติคืออัธยาศัยของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวงและทรงทราบสัตว์ว่าสัตว์บางพวกมีกิเลสน้อยสัตว์บางพวกมีกิเลสมากบางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการชั่วบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ง่ายบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ยากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงในโรหิตัสสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการรู้แจ้งโลกขอนำมากล่าวเป็นบางตอนว่าโรหิตัสเทพบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญณโอกาสใดหนอบุคคลจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติบุคคลอาจบรรลุที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทางได้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้มีอายุณโอกาสใดบุคคลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่เรียกโอกาสนั้นว่าที่สุดของโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรบรรลุโดยการเดินทางถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุดของโลกแล้วก็จะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดทุกข์แต่ว่าเราบัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกการดับของโลกและทางให้ถึงความดับโลกในเรือนร่าง มีประมาณวาหนึ่งนี้และพร้อมทั้งสัญญาพร้อมทั้งใจครองแล้วตรัสพระคาถาว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทางและเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้จึงไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลคนมีปัญญาดีรู้แจ้งโลกถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ที่สุดโลกแล้วเป็นผู้สงบแล้วจึงไม่หวังโลกนี้และโลกอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระองค์เกิดในโลกเติบโตมาในโลกอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจของพระองค์ได้เปรียบเหมือนดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญอริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้โลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้มีธรรมประจำโลกอยู่แปดประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์พระองค์ทรงสอนมิให้มนุษย์ติดอยู่ในโลกธรรม8ประการนี้คือไม่ดีใจไม่เสียใจวิเคราะห์ด้วยปัญญาให้รู้เหตุผลให้รู้ถูกผิดควรไม่ควรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำข้อปฏิบัติในคำติคำชมว่าเมื่อบุคคลอื่นติพระองค์ติพระธรรมติพระสงฆ์ไม่ให้ทำความขุ่นเคืองใจไม่ให้น้อยใจเพราะจะเกิดอันตรายที่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงคำที่ไม่จริงควรแก้ให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เมื่อคนอื่นกล่าวชมพระองค์ชมพระธรรมชมพระสงฆ์ไม่ควรทำความเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมพึงเกิดอันตรายคำที่เขากล่าวชมคำที่จริงควรปฏิญาณให้เห็นโดยเป็นความจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นบรรยายธรรมะเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: You're listening Bright and Beautiful
1: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Products
2: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
3: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมลอร์ดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อ Channel พร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Timeมาพร้อมระบบ 5-band analog equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร083-712-4448
4: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
5: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิสารโทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
6: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
7: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่ 7-Eleven
8: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
9: ไปฮอตช็อปสิ
8: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
9: ์ไปฮอตช็อปสิ
8: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
9: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
10: Bright and Beautiful brings back the good old days.

สวัสดีมากครับสวัสดีตอนเช้าอรสวก็ขอต้อนรับคุณอรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับช่วงเวลาของ Bright and Beautiful ที่ 93.5 FM ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราก็เจอกันนะครับกับบทเพลงเพราะหลายชั่วโมงตรงนี้โดยมีผมสุพจน์พจนยุทธทำหน้าที่ดำเนินรายการและผู้สนับสนุนรายการก็ได้แก่บริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพ Edelweiss Dental House ศูนย์ธนกรรมครบวงจรพร้อมทั้งฮอตช็อปและสปรองพิซซ่าเฮาส์และเบเกอรี่นะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิกาน่าและระบบเสียงคุณภาพไฮเอนจากบริษัท KSN Group จำกัด The Legend of High End Home Entertainment Products ประสบการณ์43ปีให้บริการทางด้านเครื่องเสียงไฮเอนกันโดยเฉพาะเลยทีเดียว3โชว์รูมของ KSN รัชดาภิเษก CDC The Bloomiller Fortune Town คุณผู้ฟังสามารถดูเรทเพิ่มเติมได้ที่ ksans.com นะครับแล้วก็ Facebook KS Home Entertainment Plus เช้าวันนี้มาเปิดเพลงชุดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันชุดแรกก็ขอเริ่มต้นกันด้วยเสียงไวโอลินเพราะๆของไอแซคสเตอร์นก็แล้วกันนะครับเป็นงานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งนะครับของอันโทนินดูโบชักและเพลงฮิวมาเรสเพลงนี้แหละครับ

ก็เลยแถมเพลงพิเศษพิเศษนอกเหนือจากไวโอลินที่แสนไพเราะของไอแซคสเตอร์ลาวกับฮิวมอร์เรสนะครับมีที่มาที่ไปจากผลงานการประพันธ์ของอันโทนินเดอะโวลชาร์กว่ากันว่าในช่วงที่เขาเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันดนตรีแห่งชาติที่นิวยอร์กช่วงนั้นเขาก็ได้ขีดเขียนเพลงนี้ขึ้นมาในบันทึกส่วนตัวนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขามีโอกาสได้เดินทางกลับมาที่บ้านเกิดที่สาธารณรัฐเช็กนะครับก็เลยนำเอาเพลงนี้มาเรียบเรียงสมัยออกมาเป็นเพลงสำหรับชุดเปียโน8ชิ้นด้วยกันโอปุสที่101นะครับแต่ว่าชิ้นที่โด่งดังที่สุดก็จะเป็นชิ้นที่7นี่แหละที่เราฟังกันไปนะครับกับ Humorous หมายเลข7 G flat major ครับและเราก็ได้ฟังเสียงร้องของริชาร์ดทาวเบอร์ด้วยแถมท้ายกันด้วยเวอร์ชันที่ว่ากันว่าสนุกสนานมากๆเป็นการประสานเสียงของ Norman Bubov Choir นะครับที่มาที่ไปของเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาแบบประเภทแบบตลกขบขันชวนหัวอะไรแบบนี้นะครับเป็นป้ายเตือนบนรถไฟที่เป็นรถไฟผู้โดยสารเนี่ยนะครับที่ไม่ได้มีถังเก็บสิ่งปฏิกูลเอาไว้นะครับแต่ใช้ระบบเปิดด้านล่างระบบอะไรต่างๆมันก็ลงไปที่รางรถไฟกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทางรถไฟก็จึงต้องติดป้ายประกาศในห้องน้ำเพื่อขอความร่วมมือจากผู้โดยสาร Passengers will please refrain from flushing toilets while the train is standing in the station ผู้โดยสารโปรดทราบโปรดงดกดชักโครกในขณะที่รถไฟกำลังจอดเทียบสถานีนะจ๊ะ Gentlemen will please refrain นะครับ Flushing toilets หรือว่า passengers will please refrain from flushing toilets ครับก็ว่ากันไปตามบทเพลงสำหรับในยามเช้าวันนี้นะครับ 93.5 FM กับช่วงเวลาของ Bright and Beautifulและ KSN's Delay General High-End Home Entertainment Products นอกเหนือจากการแนะนำเครื่องเสียงดีๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบการติดตั้งนะครับเพื่อให้มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดได้เลยนะครับยังไงก็อยากจะเชิญให้แวะไปที่โชว์รูมของเรานะครับจะได้ทราบว่าระบบเสียงที่ออกมาแบบนี้มันเป็นยังไงถูกใจคุณหรือเปล่ารัชดาพิเศษนะครับอันนี้เป็นสำนักงานใหญ่ CDC Crystal Design Center แล้วก็ยังมีอีกสาขาหนึ่งก็คือ The Blue Meter อยู่ที่ Fortune Town สามารถติดต่อสอบถามเรทเพิ่มเติมไปได้ที่0837124448 0837124448ได้เลยแหละครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพ Tropicana าใช้อะไรกันบ้างใช้ดีแล้วบอกต่อได้เลยนะครับกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Tropicana ซึ่งก็มีอย่างหลากหลายทีเดียวแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสำหรับในเดือนตุลาคมนี้ใครที่ชอบผ่านทางช่องทางทาง LINE ทาง Facebook ก็มีส่วนลดมอบให้เป็นพิเศษด้วยก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tropicanaoil.com ได้เลยนะครับมาถึงไวโอลินของฝรั่งเศสกันบ้างเลือกเสียงของแจ็คคาลินฟองสัวให้ฟังนะครับมองเคเรเอิงวิโอลองนะครับหรือว่า Love is like a violin นั่นเอง

0: สุดก็เป็น Bing Crosby นะครับ Violet Sand Violin Ken Dot กับ Love Is Like a Violin แล้วก็สิ่งของ Jacqueline Fonsua กับเวอร์ชันฝรั่งเศสนะครับ Moncrey and Violon เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับในช่วงแรกของเราเดี๋ยวคุณฟังฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งแล้วก็จะกลับมาด้วยงานเพลงกับศิลปินในชั่วโมงพิเศษของเราก็ติดตามกันได้ต่อไปนะครับเดี๋ยวสักครู่เจอกันครับ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน900

0: 99บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
4: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในภาคเช้าวันนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบูรณ์กับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า400ปีและเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วยังเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
3: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเมียนมา2รายพร้อมของกลางยาบ้าเฮโรอีนและอาวุธปืน
6: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดได้สั่งการให้นายประเสริฐวชิระยานุวัฒน์ปลัดอำเภอนำกำลังอาสารักษาดินแดนร่วมกับกำนันตำบลคะเนจื้อและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชายสัญชาติเมียนมา2รายคือนายศิลป์อายุ27ปีและนายพีอายุ30ปีพร้อมยาบ้า396เม็ดเฮโรอีน 14.8 กรัมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกและเครื่องกระสุนปืนเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
7: ติด ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: Family Playcation เติมเต็มวันพักผ่อนด้วยห้องพักวิวทะเลกับแพ็กเกจห้องพัก Starter Package เริ่มต้น 2,844 บาทพร้อมเลือกสิทธิพิเศษได้1อย่างไม่ว่าจะเป็นสปาแพ็กเกจหรือไดนิ่งเซต Recommended Package เริ่มต้น 3,353 บาทครบทั้งสปาแพ็กเกจและไดนิ่งเซตทุกแพ็กเกจฟรีกิจกรรมแต่งหน้าเค้กฟรีรับบัตรส่วนลดค่าเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 20% สำหรับผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่23ธันวาคม2569สงวนสิทธิ์สำรองห้องพักผ่านแอดมินเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-183-888
2: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
3: ชวนสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล17-19 พฤศจิกายนนี้ที่บัญชีออมทรัพย์ร่วมปั่นน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทย043-022-7280สอบถามโทรและไลน์0962649195
4: You're listening Bright and Beautiful
5: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์ Edelweiss Dental House ศูนย์ธัณฑกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและKS Sons, The Legend of High End, Home Entertainment Products.
6: Macintosh MA2375, Pure Tube Integrated Amplifier.
7: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมลอร์ดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชาแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบเรียลไทม์มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร083-712-4448
8: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
9: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาลโทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
10: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
11: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
12: ไปฮอตช็อปสิ
11: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
12: ์ไปฮอตช็อปสิ
11: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
12: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02 259 3
13: Bright and Beautiful brings back the good old days.

ฟังดนตรีเถิดชื่นใจไม่ว่าจะเป็นเพลงประเภทไหนก็ตามทีชั่วโมงนี้ก็ขอนำเสนอศิลปินคนนี้นะครับศิลปินหญิงที่อยู่ในวงการที่เขาเรียกกันว่าระดับตำนานของอเมริกาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่งอิทธิพลมากที่สุดในยุคสวิงแล้วก็บีบอปกับเพลงที่หยิบจับนำมาทักทายคุณผู้ฟังนะครับ Fly Me to the Moon คุณเสียงกันไหมครับผมแทบไม่ค่อยได้นำเสนองานเพลงของเธอให้ฟังกันสักเท่าไหร่ก็มีอยู่สักประมาณ1โหลแผ่นก็เลยรวบรวมงานเพลงต่างๆที่เธอร้องเอาไว้มาฝากคุณผู้ฟังสักเกือบๆ1ชั่วโมงตรงนี้กับ Bright and Beautiful ของเราก็ละกันนะครับเธอคนนี้ก็มีชื่อจริงๆว่าอานิตาเบลโคตันเป็นสาวจากชิคาโกหรือว่าเรียกขานในวงการว่าอานิตาโอเดย์นั่นเองนะครับวันนี้ก็มาฟังอานิตาโอเดย์โชว์นะครับส่งคุณในชั่วโมงนี้ก่อนที่ผมจะขึ้นเครื่องบินไปคิกิสถานนั่นเองแล้วนะครับอุ้ยเพลงเป็นอะไร นี่กำลังทำงานทำการอยู่นะเนี่ยอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนานเดี๋ยวทำงานไม่เสร็จมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่พยายามทำให้สมบูรณ์แบบที่สุดก็แล้วกันนะครับในช่วงเวลาตรงนี้จากบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงครับพร้อมทั้งเสียงเพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นแจ๊สนะครับจะเป็น easy listening จะเป็นป๊อปจะเป็นร็อกจะเป็นคลาสสิกแนวไหนก็ตามที่แดนซ์อะไรแบบนี้เพลินแน่ๆนะครับถ้าเพื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากเครื่องเสียงที่เป็นแบบไฮเอนด์แล้วนะครับสามารถปรึกษากันได้ถ้าคุณต้องการความสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับ KSUN ยินดีให้บริการกับระบบเสียงคุณภาพ High End ทั้งจากยุโรปและอเมริกา3โชว์รูมของเรารัชดาพิเศษ CDC และ The Brumitt Fortune Town ครับเว็บไซต์ก็ ksuns.com Facebook KS Home Entertainment Plus พร้อมทางในช่วงแรกนี้กับผลิตภัณฑ์ Tropicana เดือนนี้ใครช้อปปิ้งผ่านทาง LINE ทาง Facebook มีส่วนลดมากมายทีเดียวเลยนะครับขอให้เข้าไปช้อปเถอะไม่ต้องห่วงนะครับจัดส่งไวมากๆเราจะดันด้นไปหาคุณเองเข้าไปดูเดทเพิ่มเติมได้ที่ tropicanaoil.com นะครับกับตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายจริงๆหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมกันก็โทรไปได้ที่0343238888ตัวของอานิตาโอเดย์ที่เรียกขานกันในวงการเกิดที่ชิคาโกปี1919แล้วนะครับมาฟังงานเพลงเพราะๆของเธออีกเซตหนึ่งที่ผมเลือกเอาไว้เรียบร้อยแล้วเริ่มต้นกันด้วยเพลง Tenderly เพลงนี้ครับ

กับเพลงสแตนดาร์ดเพลงมาตรฐานในแนวเนี้ยนะครับออกจากแจ๊สโดยนักร้องศิลปินแจ๊สที่มีชื่อว่าอานิธาโอเดย์กับเพลง Tenderly Bewitched Bother and Bewildered นะครับแล้วก็ Let's Fall in Love ก็อาจจะมีบิดกันไปบ้างนะครับกับจังหวะจะโคนต่างๆเพราะว่าเป็นนักร้องหญิงที่เขาว่ากันว่ามีความสามารถทางด้าน Rhythm Phrasing Improvisation สูงมากๆแล้วก็ได้รับการยอมรับในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วนะครับจริงแล้วว่ากันว่าสิ่งที่ตัวของอานิธาไม่ได้อยากจะเป็นนักร้องดังนะครับเธออยากจะเป็นนักเต้นรำมากกว่าเมื่อเป็นวัยรุ่นเธอก็เข้าแข่งขัน Dance Marathon นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันเต้นรำที่ได้รับความนิยมในยุคเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงนั้นเธอจึงได้เรียนรู้ในเรื่องราวของการเคลื่อนไหวของร่างกายจังหวะจะโคนอะไรต่างๆก่อนที่จะเป็นนักร้องเสียอีกแล้วนะครับนี่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำความเข้าใจว่าเวลาร้องเพลงทำไมตัวของอานิธาจึงมี sense of rhythm ที่โดดเด่นมากนั่นเองแล้วนะครับประวัติยาวมากนี่อ่านไป10กว่าหน้าแล้วใน1ชั่วโมงเปิดเพลงด้วยก็เอาสั้นๆเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันฟังกันให้เพลินนะครับ Beautiful Sunday สุขสันต์วันอาทิตย์ไปกับผลิตภัณฑ์ Tropicana ครับใครที่ชอบผ่านทางไลน์ทาง Facebook มีส่วนลดมอบให้และโดยเฉพาะถ้าเพื่อเป็นชุดบำรุงผิวหน้าโอ้ยหน้าตาหมองคล้ำเหลือเกินน้ำท่วมบ้านฉันหน้าดำคล้ำเครียดไม่มีเวลาจะมาประทินผิวอะไรแบบนี้แต่ถ้าเพื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมองกระจกแล้วก็ให้ความใส่ใจกันบ้างเดี๋ยวจะแก่เร็วช่วงนี้ชุดบำรุงผิวหน้าส่งกำลังใจลด 20% ด้วยกันช่องทางการจัดจำหน่ายทางไลน์แล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ tropicanaoil.com แล้วก็ในช่วงเวลานี้จากบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์ศูนย์ธนกรรมเอเดลไวส์ Dental House นะครับเพื่อสุขภาพในช่องปากและฟันที่ดีของเราฟังอานิธาโอเดย์กับ My Funny Valentine แล้วก็ Remember

0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง Bright and Beautiful FM 93.5 MHz
1: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
2: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมลอดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชาแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Time มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
3: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าในเกมชีวิตก็เหมือนกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ
4: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
5: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
6: ไปฮอตช็อปสิ
5: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
6: ์ไปฮอตช็อปสิ
5: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
6: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
7: You're listening Bright and Beautiful
8: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและKS Sons, The Legend of High End, Home Entertainment Products.

ว่าตุมว่าเธอเป็นนักบองที่สแครชเสียงได้แบบเฉียบคมมากๆคนหนึ่งนะครับสำหรับอนิท่าโอเดกับเพลงที่จบลงไปก็คือ Frenzy ว่ากันว่าเมื่อตอนที่เธอยังเป็นเด็กๆเนี่ยนะครับตัวของอนิท่าได้รับการผ่าตัดทอนซิลที่ผิดพลาดก็เลยทำให้ลิ้นไก่ของเธอถูกตัดออกไปด้วยความบกพร่องนี้เองที่ทำให้เธอไม่สามารถจะเอื้อนเสียงสั่นหรือว่าเวบราโตหรือว่าลากเสียงยาวได้เหมือนกับนักร้องคนอื่นๆแต่แทนที่เธอจะยอมแพ้เธอสู้นะครับดงแดนซ์ไม่เต้นแล้วถ้าเธอจะร้องเพลงเธอก็เปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นจุดเด่นของเธอในการพัฒนาร้องแบบสครัชเสียงนี่เองนะครับแล้วก็มีการออกเสียงสั้นให้กระชับแล้วก็จังหวะจะโคนแบบให้มันแบบลงตัวมากที่สุดนะครับมีการเว้นจังวงจังหวะล้อไปกับเครื่องเป่าแล้วก็การดันสดนะครับที่เธอก็ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปกับการ improvisation นั่นเองครับกับช่วงเวลาของ Bright and Beautiful ในชั่วโมงพิเศษกับศิลปินหญิงแจ๊สอนิท่าโอเดย์โชว์นะครับเพลินๆสบายๆกับเสียงเพลงเพราะๆตรงนี้จากบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิ่งน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง KSN's The Legend of High End Home Entertainment Products นะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิกาน่าศูนย์ธนกรรมเอเดอร์ไวส์เดนทัลเฮาส์นะครับเพื่อสุขภาพในช่องปากและฟันที่ดีงามของเราแล้วก็ในช่วงแรกนี้ความอร่อยจากฮอตช็อปเรสพรองพิซซ่าเฮาส์และเบเกอรี่เปิดทุกวันนะครับอุดมไปด้วยอาหารอร่อยอยู่ในช่วงทานเจเราก็เสริมอาหารเจเข้าไปถ้าเบื่อมากันหลายๆคนบางคนทานเจบางคนไม่ทานเจมาได้เลยนะครับมีทั้งเจแล้วก็ไม่เจก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเจก็อร่อยดีหรือว่าจะเป็นพิซซ่าเจมาแบ่งกันทานก็ได้แล้วก็ยังมีของทอด3สหายอร่อยแบบนี้ทานกันเล่นๆส่วนใครอยากทานก๋วยเตี๋ยวผัดไทยห่อไข่ได้เลยนะครับข้าวคุกกะปิข้าวผัดน้ำเลียบยินดีต้อนรับเสมอในทุกๆวันกับความอร่อยจากฮอตช็อปรีสอร์ทพิซซ่าเฮาส์และเบเกอรี่ภาพจำของนักร้องหญิงในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับก็คือไปสบิ้งบนเวทีสบิ้งสะบัดแต่งตัวสวยๆงามๆทำหน้าตาหวานๆจิ้มลิ้มพิมพ์เพลากับชุดราตรีที่ออกแบบมาอย่างงดงามแต่คนนี้ไม่แต่งตัวก็ผิดกับคนอื่นดูเท่ๆแล้วก็เธอการร้องเพลงก็จะเน้นจังหวะการวางคำแล้วก็การ improvisation มากกว่านะครับเธอจึงกลายเป็นนักร้องหญิงที่ทำให้ภาพของ female jazz vocalist เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยไม่บิงไม่เบิ้งอะไรแหละนะครับเน้นที่การร้องเพลงซะมากกว่าแล้วนะครับเลือกเพลงฮิตของเธอติดชาร์ตในยุคนั้นสมัยนั้นโด่งดังมากๆกับวงที่เธอร้องด้วยก็คือ Stan Kenton

ครับสองเพลงนี้แหละที่เป็นเพลงที่โด่งดังของเธอในยุคนั้นสมัยนั้นเพลงแรกก็คือ And Her Tears Fall Like Wine นะครับกลายเป็นเพลงเด่นในยุคบิ๊กแบนกับวงสแตนเคนตันออร์เคสตราหลังจากที่เธอออกมาจากวงจีนครูป้าที่สนับสนุนเธอในช่วงแรกๆที่เข้าสู่วงการแล้วก็หลังสุดก็เป็นอีกเพลงหนึ่งมีจังหวะสวิงที่แบบสนุกๆ Let Me Off Uptown นะครับกับช่วงเวลาชั่วโมงพิเศษอานิท่าโอเดย์โชว์นะครับก็คงจะได้สักนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับใน1ชั่วโมงก็ได้สักประมาณระหว่างถ้าเปิดเพลงยาวๆก็10เพลงถึง12 13เพลงเพลงสั้นๆก็14 15เพลงนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณที่ช่วยกันดูแลขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Hot Shop Restaurant Pizza House และ Bakery ไปอร่อยกันได้ทุกวันนะครับยินดีต้อนรับเสมอแฟนๆเพลงไปทางกันที่ร้านมีส่วนลดมอบให้ด้วยนะครับพร้อมทั้งในช่วงกลางนี้จากบริษัทเคซันกรุ๊ปจำกัด The Legend of High End Home Entertainment Productsบทสรุปของชีวิตของอานิท่าโอเดย์นะครับแม้ว่าเธอจะประสบความสำเร็จอย่างสูงในการร้องเพลงแต่ชีวิตส่วนตัวไม่ได้ราบเรียบขนาดนั้นนะครับมีมรสุมชีวิตเหลือเกินติดยาเสพติดเฮโรอีนแอลกอฮอล์มานานกว่า15ปีถูกจับก็หลายครั้งแล้วก็เกือบเสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาดด้วยอย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะหักดิบแล้วก็เอาชนะยาเสพติดได้ในที่สุดคัมแบ็กกลับมากับงานเวทีแจ๊สระดับโลกงานหนึ่งก็คือ Berlin Jazz Festival ใน1970แล้วก็เดินสายร้องเพลงมาอย่างยาวนานจนถึงบั้นปลายของชีวิตของเธอนะครับจากไปเมื่อปี2006ในวัย87ปี

ก็ thank you so much กับ thanks for the memory เดี๋ยวผมปล่อยเพลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาตัดเข้าข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในชั่วโมงตัดไปกับเพลงเพราะๆอีกมากมายทีเดียวนะครับมาร่วมกันเป็น Bright and Beautiful ไปด้วยกันครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นหรือ

0: เรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักขณะที่สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกด้าน
2: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้บริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนนางสาวหทัยพิมพ์ณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าแม้ที่ผ่านมาเกิดเหตุอุทกภัยต้องเลื่อนกำหนดการเลือกบอร์ดประกันสังคมมาเป็นวันนี้แต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมทุกด้านไว้เรียบร้อยแล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองสำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าให้ไปใช้สิทธิ์ณสถานที่เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ณสถานประกอบการที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ตามประกาศและพื้นที่ที่สำนักงานประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนพร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อมเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือแอปไทยดีหากมีข้อสงสัยสอบถามสำนักงานประกันสังคมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอบทบาทของประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หลังสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจไทยรับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับวิกฤตปี2540
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานในหัวข้อเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMFไทยเผชิญบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและมีเสถียรภาพแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี2540ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ5โซนพร้อมกำชับนายอำเภอทั้ง13อำเภอเฝ้าระวังใกล้ชิดและซักซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับนายอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ปิดจำหน่ายบัตร New Year Scala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตาพิเศษ Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่านจากราคาปกติ 3,299 บาทเด็กอายุ 5-11 ปีราคาเพียง 1,999 บาทต่อท่าน Stay and Celebrate Package เริ่มต้นเพียง 7,999 บาทห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่าน Early Bird มีจำนวนจำกัดราคาเดียวเลือกได้2ทีมเลือกบรรยากาศที่ใช่สำหรับคุณแล้วมาสนุกกับค่ำคืนส่งท้ายปีเตรียมตัวนับถอยหลังไปด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาสำรองเข้าร่วมงานโทร038-183-888
1: You're listening Bright and Beautiful
2: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์ Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Products
3: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
4: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์หลอดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อ Channel พร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Time มาพร้อมระบบ 5 Band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร083-712-4448
5: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
6: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
7: ไปฮอตช็อปสิ
6: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
7: ์ไปฮอตช็อปสิ
6: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
7: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
8: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
9: Bright and Beautiful brings back the good old days.

กับงานเพลงเก่าแก่ที่ถูกยกให้ไปเป็นเพลงสัญลักษณ์เกี่ยวกับความร่วมไม้ร่วมมือความสามัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ United We Stand งานเพลงของคณะ Brotherhood of Man แล้วนะครับเข้ามาสู่อีกหนึ่งชั่วโมงของเราเติมความสดชื่นกันต่อไปกับ Bright and Beautiful พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงแน่นอนที่สุดแล้วนะครับน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายเพราะฉะนั้นเลือกน้ำที่สะอาดและก็ปลอดภัยต่อร่างกายน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงครับอาหารอร่อยจากฮอตช็อปเรสตอรองพิซซ่าเฮาส์และเบเกอรี่สุขุมวิท41เปิดทุกวันนะครับก็แวะไปทานกันได้เย็นๆนะครับก็มีชุดข้าวต้มกุ้ยให้คุณได้ทานกันด้วยแฟนๆเพลงไปทานกันเมื่อไหร่ก็บอกได้เลยนะครับเขามอบส่วนลดให้เป็นพิเศษเลยไม่ต้องสะสมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือว่าอยากจะสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันไปทานกันที่บ้านฝนตกอยู่บ่อยๆไม่อยากออกจากบ้านก็เชิญสั่งได้เลยนะครับหรือว่าทางโทรศัพท์022593500พร้อมทั้งในช่วงเวลานี้กับศูนย์ทันตกรรมเอดไวส์เดนทัลเฮาส์เพื่อสุขภาพในช่องปากและฟันที่ดีเมื่อมีฟันขาวสวยสะอาดก็ย่อมจะส่งผลตามมาเกี่ยวกับลมหายใจที่ดูสะอาดและก็สดชื่นเช่นเดียวกันให้ Edelweiss Dental House ดูแลได้นะครับเพื่อฟันที่ดีของทุกคนในครอบครัวซึ่งที่นี่เขาก็จะมีอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะด้านครบทุกสาขาเลยนะครับให้บริการทางด้านทันตกรรมโดยเฉพาะเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัยเราหยิบยกนำเอาความทันสมัยมาไว้ที่นี่แล้วนะครับเราจะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์3มิติ CT Scan ที่จะเห็นทุกซอกทุกมุมภายในปากเพื่อสะดวกในการดูแลซ่อมแซมสุขภาพช่องปากและฟันของเรานะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือผ่านการฆ่าเชื้อเต็มรูปแบบมาตรฐานสากลแล้วนะครับพร้อมทั้งสถานที่สะอาดลองเข้าไปดูเรทเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ www.edelweissdentalhouse.com แล้วก็อยากจะติดต่อสอบถามเรทเพิ่มเติมเรามีอยู่2สาขาวิภาวดีรังสิตใกล้กับแยกสุทธิสารโทร0914416663แล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ในสุขุมวิท15 0954646663ก็เชิญโทรไปได้เลยแล้วนะครับ

ยิ้มหน่อยเถอะที่รักแม่หนูโรสมารีเธอโตแล้ว The Flying Machine กับเพลง Smile Little Smile For Me นะครับแล้วก็ The Marmalade กับเพลง Reflections of My Life ก่อนหน้านั้นก็คือ Bee Gees Don't Forget To Remember ก็เล่นยาวๆไปฟังกันเพลินๆ Beautiful Sunday นะครับกับ Bright and Beautiful ตรงนี้พร้อมทั้งรอยยิ้มอันสดใสเมื่อมีสุขภาพฟันดีขาวใสสะอาดจากศูนย์ทันตกรรม Edelweiss Dental House นะครับเรามีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกสาขาเลยนะครับนับตั้งแต่การดูแลขั้นพื้นฐานรวมไปถึงทันตกรรมเพื่อความสวยงามการทำวีเนียร์นะครับปอกสีฟันแก้ไขจุดบกพร่องของรอยยิ้มต่างๆของคุณหรือว่าจะเป็นการจัดฟันจะเป็นการดัดฟันนะครับจะเป็นการรักษาต่างๆโดยทั่วไปก็เชิญปรึกษากับทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้เลยนะครับสองสาขาของ Edelweiss Dental House ก็เปิดกันทุกวันไม่ว่าจะเป็นสาขาวิภาวดีรังสิตเลยการบินไทยมาสักประมาณกิโลเศษโทร0914416663นะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ในสุขุมวิทซอย15อาคาร The Sixth Avenue โทร0954646663ก็เชิญปรึกษาเชิญสอบถามเลยเพิ่มเติมเชิญนัดหมายกันได้เลยนะครับพร้อมทั้งในช่วงเวลานี้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพทรอปปิคานาครับใช้อะไรกันอยู่ใช้อะไรกันบ้างโปรพิเศษไม่ว่าจะใช้อะไรกันอยู่ใช้อะไรกันบ้างเมื่อชอบผ่านทางช่องทาง LINE ทาง Facebook เขาจะมีส่วนลดมอบให้เป็นพิเศษด้วยก็เข้าไปดูเดทเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ tropicanaoil.com แล้วก็โทรสอบถามเพิ่มเติม034 323 888ล่ะครับ

ครับกับนั้นเพลงของ The Monkees และเพลง Daydream Believer นะครับตามติดด้วย The Loving Spoonful และเพลง Daydream เพลงนี้ครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง Bright and Beautiful FM 93.5 MHz
1: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าในเกมชีวิตก็เหมือนกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ
2: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
3: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
4: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื้นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่ 7-Eleven
5: You're listening Bright and Beautiful
6: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและKS Sons, The Legend of High End, Home Entertainment Products.

เมื่อสมัยก่อนเพลงนี้ใช้เป็นเพลงประกอบโฆษณาโคคาโคล่านะครับจนกระทั่งหลังจากนั้นก็มาออกเป็นซิงเกิลแล้วก็ขณะนี้ก็ร้องเอาไว้ได้โด่งดังมากๆนะครับ The New Seekers กับเพลง I Like to Teach the World to Sing คุณกำลังอยู่กับ 93.5 FM นะครับช่วงนี้ผมก็กำลังอยู่ในระหว่างการออกเดินทางไปคีร์กีสถานนะครับใช้เวลาเดินทางจนถึงสู่จุดหมายปลายทางนี่ก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับคือบินตรงไปเลยจากคาซัคสถานแล้วก็ต่อเครื่องอีกนิดหนึ่งไปบิชเคกกันเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องนั่งรถไปเราบินข้ามไปเลยนะครับไหนๆเดินทางเหนื่อยๆแล้วก็เหนื่อยกันซะทีเดียวรวดเดียวจบอะไรแบบนี้นะครับก็ฝากการดูแลจากคุณผู้ฟังมีอะไรก็โพสต์ไว้ได้ใน Facebook นะครับเดี๋ยวผมอ่านเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วไปเปิดประตูสู่โลกกว้างค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับชีวิตของตัวเองก็แน่นอนที่สุดแล้วนะครับมันก็ต้องเริ่มต้นที่การเดินทางค้นหาประสบการณ์ที่ตัวเองชอบพึงพอใจขอบคุณสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์นะครับเที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพเราก็เที่ยวกันมานานแล้วหลาย10ปีกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์ครับขอบคุณทรอปิกาน่าเช่นเดียวกันนะครับผู้สนับสนุนการเดินทางของเราเป็นอย่างดีโปรพิเศษเดือนนี้ใครซื้อผ่านทางไลน์ทาง Facebook ก็มีส่วนลดมอบให้เป็นพิเศษด้วยก็ไปดูเรทเพิ่มเติมได้ที่ tropicanaoil.com นะครับพร้อมทั้งขอบคุณในช่วงเวลาตรงนี้ของเรากับฮอตช็อปตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41สถานที่ที่มีอาหารอร่อยๆให้คุณได้ทานกันทุกวันใครทานเจก็แวะกันไปได้นะครับไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเจไปทานพิซซ่าเจกันแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอาหารอื่นๆอีกมากมายสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทานเจยินดีต้อนรับเสมอทุกท่านนะครับแล้วก็ฮอตช็อปเขาก็เปิดกันทุกวันพร้อมทั้งบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์น้ำดื่มสะอาดสะอาดน้ำดื่มสิงห์ว่างเว้นไปหลายเพลาไม่ค่อยได้เปิดเพลงนี้สักเท่าไหร่งานเพลงของจอร์จแมคคราครับกับเพลง Lock Your Baby

็เลยเปิดไปเรื่อยๆนึกถึงความทรงจำในอดีตของตัวเองด้วยเมื่อสมัยก่อนที่ลุงยังหนุ่มยังแน่นประมาณแบบดิสโก้กำลังได้รับความนิยมลุงก็ไปขยโยขยเยกกับจังหวะต่างๆเหล่านี้แหละบนฟลอร์เต้นรำไม่ว่าจะเป็นการเต้นดิฮาโซสนุกสนุกสมัยนั้นหรือจะเป็น Rock the Boat ตอนแรกว่ากันว่าเพลงนี้พอออกมาไม่มีใครสนใจเลยทิ้งระยะเวลาสักระยะเวลาหนึ่งพอตามสถานที่บันเทิงต่างๆเขาเอาไปเปิดดีจงดีเจเอาไปเปิดก็เลยกลายเป็นเพลงยอดนิยมโดยเฉพาะในบาร์ดิสโก้ต่างๆงานเพลงของ Huge Corporation นะครับก็อยู่ในยุค 1974-1975 แล้วก็รวมไปถึงงานเพลงของ George McRae ด้วยกับเพลง Lock Your Babyครับก็มารื้อฟื้นความทรงจำดีๆไปด้วยกันหลายยุคหลายสมัยกับช่วงเวลาของ Bright and Beautiful ที่ 93.5 FM นะครับพร้อมทั้งในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงประเภทใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดมันผ่านระบบเครื่องเสียงที่เป็นเครื่องเสียงคุณภาพไฮเอ็นด์แล้วก็เพลินเลยนะครับจะเปิดฟลอร์เต้นรำที่บ้านก็ยังได้เลยนะครับจะเป็นดิสโก้จะเป็นทังโก้จะเป็นชาชาชาจะเป็นร็อกอะไรต่างๆตามสบายเลยนะครับปรึกษาหารือกันได้กับ K-Sans ยินดีให้บริการและออกแบบติดตั้งพร้อมทั้งแนะนำเครื่องเสียงต่างๆอย่างมืออาชีพนะครับ3โชว์รูมของ K-Sansรัชดาพิเศษ CDC The Brumitter Fortune Town เว็บไซต์ก็ ksans.com แล้วก็ Facebook KS Home Entertainment Plus แหละครับแล้วก็ในช่วงเวลาตรงนี้ของเรากับผลิตภัณฑ์คุณภาพ Tropicana เดือนนี้ในชุดที่ดูแลผิวหน้าลดราคาสูงสุดถึง 20% เลยนะครับแล้วก็ยังจัดส่งฟรีด้วยโอกาสดันดีของคุณแล้วนะครับไม่ซื้อผ่านทาง LINE ทาง Facebook ได้รับส่วนลดทันทีนะครับเข้าไปดูเดตเพิ่มเติมในตัวของผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ที่ www.tropicanaoil.com โทรสอบถามเพิ่มเติม034-323-888ท้ายท้ายสุดมาลงท้ายกันที่ขณะนี้แล้วนะครับที่คุณได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นเพลง Under แล้วก็เพลงนี้ด้วย The Three Degrees กับเพลง Take Good Care of Yourself ฟังข่าวตัวชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่กว่า400ปี
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์

0: ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสี่ยงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกำชับทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักในอำเภออุ้มผาง
2: นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงในเมืองอิรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองอิรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐที่ระบุว่าชายวัย45ปีก่อเหตุกราดยิงประชาชนที่บ้านพักแห่งหนึ่งในเมืองอิรีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้ก่อเหตุที่ตัดสินใจจบชีวิตตนเองระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปิดล้อมบ้านพักแห่งนี้เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุครั้งนี้ขณะที่นายจอร์จชาบิโรผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ยิงดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: Special Moments สิทธิพิเศษเฉพาะแฟนรายการวิทยุ 93.5 ของโรงแรม S ศรีราชา Hotel and Residence เท่านั้นพิเศษเมื่อเข้าพักรับคูปองส่วนลดนวด100บาททันทีสำหรับโปรแกรมนวด90นาทีขึ้นไปและผู้เข้าพักอายุ60ปีขึ้นไปรับสิทธิ์พักฟรีท่านที่3พร้อมอาหารเช้าเมื่อเข้าพักห้อง One Bedroom Suite โปรโมชั่นวันนี้ถึงวันที่20ธันวาคม2569กรุณาสำรองห้องพักและจองคิวนวดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วันก่อนเข้าใช้บริการสงวนสิทธิ์สำรองห้องพักผ่านแอดมินเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-183-888
2: You're listening Bright and Beautiful
3: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์ Edelweiss Dental House ศูนย์ธัณฑกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและKS Sons, The Legend of High End, Home Entertainment Product.
4: Macintosh MA2375, Pure Tube Integrated Amplifier.
5: Macintosh MA2375, ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์ลอร์ดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชาแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Time มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
6: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
7: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มลที่ 7-Eleven
8: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
9: ไปฮอตช็อปสิ
8: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
9: ์ไปฮอตช็อปสิ
8: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
9: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
10: Bright and Beautiful brings back the good old days.

วันนี้เราก็ฟังเพลงนี้เป็นในแนวสวิงนะครับจากเสียงของเดบบี้บูนจริงแล้วเป็นเพลงดังอยู่ในยุค 60s ประพันธ์โดยลีฮัสวูดซึ่งเขาตั้งใจไว้ว่าตอนที่แต่งเนี่ยจะร้องเองแต่พอดีไปเจอนันซี่ซินาตราบอกว่าถ้าเผื่อหนุ่มๆร้องเองเนี่ยมันอาจจะดูแข็งกร้าวจนเกินไปควรจะให้ผู้หญิงมาเบรกๆบ้างมันจะได้แบบนุ่มนวลกันมากขึ้นก็เลยมาจับคู่ร้องกันแล้วก็กลายเป็นเพลงดังมากๆนะครับสำหรับ These Boots Are Made For Walking วันนี้ฟังเดบบี้บูนนะครับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายท้ายสุดก็หวังว่ารายการของเราก็คงจะเรียบร้อยดีคุณกำลังอยู่กับช่วงเวลาของ Bright and Beautiful ที่ 93.5 FM ในช่วงเวลาตรงนี้จากผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงพร้อมทางศูนย์ทันตกรรมเอเดอร์ไวส์นะครับยิ้มฟันขาวฟันสวยฟันสะอาดสุขภาพฟันดีต้องผ่านการดูแลด้วยนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาจุดบกพร่องกับรอยยิ้มของคุณเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีเชิญปรึกษาแล้วก็พบทันตแพทย์เฉพาะทางได้ครบทุกสาขาเลยสำหรับที่ศูนย์ทันตกรรมเอเดอร์ไวส์เดนทัลเฮาส์เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเว็บไซต์ก็ www.edelweissdentalhouse.com สองสาขาครับวิภาวดีรังสิตโทร0914416663อันนี้ก็อยู่ใกล้กับแยกสุทธิสารเลยการบินไทยมาสักกิโลเศษนะครับพร้อมทั้งอีก1สาขาสุขุมวิท15ก็เบอร์0954646663ครับแล้วก็ในช่วงเวลาตรงนี้กับ Hot Shop Restaurant Pizza House และ Bakery ช่วงทานเจ 10-18 ตุลาคมทาง Hot Shop ก็มีอาหารเจมาเพิ่มเติมพร้อมทั้งอาหารมังสวิรัติอย่างของทอดจะเป็นไชเท้าเต้าหู้เผือกแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีพิซซ่าเจให้ได้ทานมีก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเจด้วยส่วนอาหารปกติธรรมดาเราก็ขอภูมิใจนำเสนอก๋วยเตี๋ยวผัดไทยห่อไข่ข้าวคลุกกะปิข้าวผัดหนำเหลียบนะครับของหวานก็จะประมาณว่าเป็นเค้กแครอทแอปเปิลทาร์ตละมูดแล้วก็สละลอยแก้วไปทานกันได้ทุกวันแล้วนะครับฮอตช็อปเปิดทุกวันแฟนๆเพลงของ 93.5 ไปทานกันที่ร้านก็จะได้รับส่วนลดด้วยสั่งอาหารผ่านแอปได้ทานที่บ้านนะครับแล้วก็โทรศัพท์022593500ได้เลยแหละครับฟังงานเพลงของ Peter Sincotti กันกับ Sway เพลงนี้ครับ

0: ก็เป็นเพลงแดน่าเพลงดังของพอแรงกาที่นุ่มนวลชวนฟังดีเหมือนกันจากศิลปินเป็นบราซิเลียนนะครับนั่นก็คือเคทาโนเวโลโซแล้วก็ก่อนนั้นพีเตอร์ซินคอตติกับสวยนะครับชั่วโมงสุดท้ายสุดของวันนี้ช่วงที่คุณได้ยินได้ฟังอยู่นี้ถ้าเผื่อไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผลบันทึกเทปเอาไว้ก็น่าจะอยู่บนเครื่องกำลังบินไปคิกิสถานจุดหมายปลายทางก็คือบิสเคตนั่นเองครับเดี๋ยวลงเครื่องเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาเปิดดูว่ามีข้อความอะไรกันบ้างนะครับก็ขอบคุณสำหรับการอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับพร้อมทั้งขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่ทำให้เราได้เจอกันไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ Tropicana นะครับในเรื่องราวของการท่องเที่ยวทาง Tropicana ก็ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมานะครับในตัวของผลิตภัณฑ์ต่างๆก็สามารถพกพาในช่วงที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวได้เดือนนี้ก็มีโปรพิเศษนะครับสั่งซื้อทางผ่านทาง Facebook ทาง LINE มีส่วนลดแน่ๆให้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะที่ลดเยอะหน่อยก็จะเป็นในชุดดูแลผิวหน้าลดถึง 20% ด้วยกันนะครับก็ลองเข้าไปดูเดทเพิ่มเติมที่ tropicanoil.com หรือว่าทาง LINE ทาง Facebook ก็ได้ครับหาซื้อได้โดยทั่วไปด้วยแล้วก็สอบถามเพิ่มเติม0343238888พร้อมทั้งความอร่อยจาก Hot Shop Restaurant Pizza House และ Bakeryสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับโทรศัพท์02-259-3500เราปรุงอาหารอร่อยๆให้คุณได้ทานกันเป็นประจำในทุกๆวันแบบนี้มา50กว่าปีแล้วเชื่อไหมครับพ่อครัวแม่ครัวฝีมือเด็ดเรียกได้ว่าแก่ขาครัวเพราะว่าปรุงอาหารกันมานานนานนะครับเราผลิตอาหารอร่อยมานับไม่ถ้วนเลยยินดีต้อนรับเสมอนะครับรสชาติดั้งเดิมก็มาทานกันได้ที่ฮอตช็อปนะครับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยห่อไข่กับคลุกกะปิข้าวผัดหนำเลียบข้าวคลุกกะปิก็เครื่องเยอะดีนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายช่วงทานเจก็มีอาหารเจมาเสริมกันด้วยก็ขอให้อิ่มอร่อยสุขภาพดีสุขภาพจิตสุขภาพใจดีไปพร้อมๆกันฮอตช็อปยินดีต้อนรับเสมอนะครับในทุกวัน 10-21 นาฬิกาม
1: ิรากมอลสุขุมวิท41ล่ะครับ
0: ฟังศิลปินรุ่นเดอะกันบ้างแมทมอนโรกับ My Kind of Girl

For once I can say, this is my

0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง Bright and Beautiful FM 93.5 MHz ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าในเกมชีวิตก็เหมือนกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ
1: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
2: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่ 7-Eleven
3: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
4: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated AmplifierMacintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์ลอร์ดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชานเอลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Time มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
5: You're listening Bright and Beautiful
6: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคานาเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Products

เมื่อเบรกที่แล้วเราจบไปด้วยเพลง For Once in My Life จากเวอร์ชันของ Nancy Wilson นะครับส่วนเบรกนี้เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเสียงของเทนเซอร์ Rod Stewart กับเพลง A Kiss to Be a Dream On ก็เป็นเพลงสแตนดาร์ดเพลงหนึ่งนะครับงานเพลงเก่าแก่มากๆมีมาตั้งแต่ปี1935เมื่อสมัยก่อนเขานักแต่งเพลงเนี่ยเขาเขียนขึ้นมาแล้วก็ใช้ชื่อเพลงว่า Moonlight on the Meadow นะครับปรากฏว่าเพลงนี้ไม่ถูกเลือกคือจะใช้เป็นเพลงในไปประกอบภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแต่ไม่ถูกเลือกแล้วก็ถูกปัดตกไปแล้วเพลงนี้ก็หายเงียบไปถึงแบบประมาณสัก16ปีนะครับต่อมาออสการ์แฮมเมอร์สตาร์เดอะเซคันด์ได้นำมาปัดฝุ่นใหม่แล้วก็แต่งเนื้อร้องขึ้นมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อเพลง A Kiss to Be a Dream On นั่นเองเบรกสุดท้ายช่วงสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้นะครับแต่ยังมีเพลงดีๆให้ฟังกันยาวๆต่อเนื่องกันต่อไปสำหรับวีคเอนด์โชว์ของเราเสาร์อาทิตย์นะครับหลากหลายดีเจก็ติดตามกันได้นะครับบรรยากาศสบายๆของเสียงเพลงโดยบริษัทเคสันกรุ๊ปจำกัดพร้อมทั้งระบบเสียงคุณภาพไฮเอนด์ทั้งจากยุโรปและอเมริกาอยากรู้จักกับเรามากขึ้นอยากรู้จักกับเครื่องเสียงคุณภาพมากขึ้นเชิญได้เลยนะครับ3โชว์รูมของ KSN ยินดีต้อนรับไม่ว่าจะเป็นรัชดาพิเศษ CDC The Beautiful June Town เว็บไซต์ก็ดูเลทเพิ่มเติม ksans.com นะครับ Facebook ก็ KS Home Entertainment Plus เบอร์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม0810080008 0837124448นะครับแล้วก็ในช่วงเรื่องนี้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพ Tropicana ครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับสำหรับในเดือนนี้ใครที่ชอบผ่านทางช่องทาง LINE ทาง Facebook แล้วก็ใช้ชุดบำรุงผิวหน้ากันอยู่แล้วเดือนนี้ก็โปรโมชั่นพิเศษเลยลด 20% นะครับกับชุดดูแลผิวทุกขั้นตอนจะมีทั้งเจลล้างหน้ามีทั้งโทนเนอร์มีทั้งเดย์ครีมนะครับมีทั้งไนท์ครีมมีทั้งเซรั่มบำรุงผิวราคาพิเศษแล้วก็ราคาดีจริงๆเลยนะครับเชิญให้เข้าไปดูเลทเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับในเว็บไซต์ tropicanoil.com แล้วก็ช็อปผ่านทางช่องทาง LINE ทาง Facebook ได้เลยจัดส่งไวมากๆนะครับเพราะว่าเป็นของบริษัทเองนะครับ

กำลังดูว่าตั้งเพลงอะไรไว้เดี๋ยวผมก็เปิดนิดหนึ่งลืมรู้ละวง Pink Martini นะครับกับเพลง Jesus Jesus Jesus ครับ

ก็เป็นเพลงลาตินยอดนิยมหลายๆเวอร์ชันด้วยกันนะครับหลากหลายศิลปินที่ไปร้องไปอาร์เรนจ์ตามแนวถนัดของตัวเองไม่ว่าจะเป็นวง Pink Martini นะครับกับนักร้องประจำวงและเพลงกีซาสกีซาสกีซาสตามติดด้วยศิลปินในแวดวงแจ๊สแฮร์รี่คอนิกจูเนียร์กับเพลงเบซาเมมูโชแล้วก็หลังสุดก็คือคุณเฮลมุตลอตติก็ดูจะเป็นลาตินเยอะหน่อยกับเพลงอาโมอาโมอาโมก็อาจจะบอกได้ว่ารักนะรักนะรักนะจ๊ะอะไรแบบนี้เวลาใกล้จะหมดละเดี๋ยวรีบไปก่อนนะครับแล้วก็ติดตามเพลงมาพร้อมกันได้ต่อไปอาทิตย์หน้าก็ยังฝากรายการเอาไว้อยู่นะครับเพราะผมจะกลับมาในวันอาทิตย์ก็ขอบคุณที่ช่วยกันดูแลคงจะเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัทบุญรอดจำกัดพิพิธภัณฑ์คุณภาพสินครับสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพเอ็ดวายส์เดนทัลเฮาส์ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรสองสาขาครับวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิสารและก็สุขุมวิท15ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ edelweiss.dentalhouse.com ได้เลยผลิตภัณฑ์คุณภาพทรอปิกาน่าครับเดี๋ยวนี้ช็อปผ่านทาง LINE ทาง Facebook ได้รับส่วนลดเป็นพิเศษด้วยแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ tropicanaoil.com พร้อมทั้งระบบเสียงคุณภาพ High End จากบริษัท KS Sun Group จำกัด3โชว์รูมรัชดาพิเศษ CDC และ The Bluebeater Fortune Town แหละครับไปกันด้วย Rosemary Clooney กับเพลง Just The Way You Are เพลงนี้แล้วค่อยพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีมากครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายรัชนกอินทนนท์ชนะนักแบดมินตันเดนมาร์ก2-1เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนด้วยทรงเห็นว่าหากไม่พยายามพัฒนาคนให้อยู่ในสภาพที่อยู่ดีกินดีมีการศึกษาและอาชีพคนก็ไม่สามารถพัฒนาชาติให้เจริญได้การพัฒนาคนจึงเท่ากับการพัฒนาประเทศและการศึกษานั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอไปยังมีทางเลือกทั้งสายอาชีพการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญต่างๆและการฝึกอาชีพซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความรักที่ทรงมีต่อประชาชนและอนาคตของชาติโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่สูงให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนเริ่มต้นเพื่อสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนชื่อโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งนอกจากนี้ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์พระราชทานพระราชานุเคราะห์ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทสร้างรายได้เพิ่มจากการทำอาชีพเสริมเพื่อเป็นทุนให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน

0: มหากรุณาธิคุณนี้ยังแผ่ไปถึงเด็กพิการที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามความสามารถจนจบการศึกษาเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นครูของพระสกนิกรชาวไทยและมีสิทธิ์ทั่วประเทศส่งสอนให้ราษฎรรู้จักพัฒนาตนเองเห็นความสำคัญของการศึกษาการอ่านการเขียนทรงเน้นเรื่องการคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอคณะรัฐมนตรีถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2555และน้อมนำแนวทางส่งเสริมการศึกษาตามพระราชดำริมาต่อยอดในภารกิจการดูแลและยกระดับการศึกษาของชาติตลอดมาคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
1: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
2: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางอังคณาพรามพิทักษ์เปิดเผยว่าเดินทางจากพระราม9มาพร้อมครอบครัวเป็นครั้งที่2เพื่ออำนวยความสะดวกคุณแม่ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์และพาลูกสาวที่ต้องการให้ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระเมตตาได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
3: คุณแม่ถ้าเกิดว่าเดินทางมาเองท่านก็มาจากต่างจังหวัดก็คงเดินทางมาไม่สะดวกเราในฐานะที่เป็นคนพื้นที่รับภาษาพามาอย่างน้อยเป็นหนึ่งครั้งให้คุณแม่ได้มากราบก็ยังดีส่วนลูกนี่ก็รอบ2เหมือนกันค่ะของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีน่าจะรอบ2เหมือนกันอยากให้เขาได้ซึมซับว่าประเทศไทยมีเชื้อพระวงศ์ที่ดูแลประชาชนแล้วก็ท่านรักในประชาชนมากพยายามบอกให้ซึมซับในความดีที่พระองค์ทำ
2: ด้านนางสาวพัชรินทร์สถิน้อยคุณครูจากจังหวัดนครสวรรค์ได้นำคณะนักเรียนจำนวน25คนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพและเรียนรู้พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์
4: ตั้งใจของเด็กๆหลายๆคนนะคะหนึ่งก็คือแบบว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่แบบเข้ามาในเมืองยังไม่รู้ว่าการที่เข้ามาในวังต้องทำตัวอย่างไงเข้าไปกราบต้องทำแบบไหนเขาก็เลยแบบเสนอกันว่าหนูอยากไปกราบส่วนมากแล้วเด็กๆ เขาจะชอบความสามารถพิเศษขององค์พาเช่นที่เขาปลื้มไงก็คือชุดที่เป็นทหารออกปฏิบัติภารกิจอย่างเงี้ยค่ะขับเครื่องบินโดดร่มอะไรเงี้ยเขาจะชอบตรงนั้นกันอย่างพวกปฐมต้นนะคะพระพันปีเขาจะชอบที่พระพันปีทำเอาไหมมาทำเสื้อเขาจะเรียกว่าตัวไหมมาทำเสื้อนะแม่ทำผ้าไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบตรงนี้ส่วนมากนะคะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิชคาดนาครายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทย
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเวทีดังกล่าวมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมทั้งนี้การเข้าร่วมเวทีดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางและองค์ความรู้ยังไม่ใช่การประกาศมาตรการสินเชื่อใหม่หรือการรับรองว่าสถาบันการเงินจะยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันโดยอัตโนมัติโดยผลการหารือจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ยาวนานกว่า400ปี
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสียงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนที่มาร่วมงานซึ่งนับเป็นโอกาสที่ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ได้ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมสืบสานประเพณีสำคัญแห่งเดียวในโลกที่เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.thสามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้ง ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมช่วงเช้าที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งกระทรวงแรงงานมีผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
7: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้ณบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้คอยอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนด้านนางสาวหัตถริพิมณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งว่าแม้จะมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการเดิมออกไปเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยแต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง
8: จากการเลื่อนวันมาจาก27มาถึงวันที่11นะคะวันนี้เราพร้อมมากแล้วก็อยากยินดีและอยากเชิญชวนผู้ประกันตนนะคะแล้วก็นายจ้างนะคะทั้งที่แจ้งความประสงค์ไว้ก็ตามให้ไปเลือกตั้งนะที่เลือกตั้งที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้แต่ถ้าเกิดนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้านะคะก็ให้ไปในสำหรับผู้ประกันตนนะสถานประกอบการที่ลูกจ้างเป็นนายจ้างอยู่นะคะตามพื้นที่นั้นๆเช่นอยู่เขตบางเขนก็ตรวจสอบรายชื่อได้นะเขตบางเขนของที่ประกันสังคมจัดไว
7: ้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนภายใต้หลักเกณฑ์สำคัญได้แก่ใช้บัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการลงในช่องที่กำหนดหมายเลขอาราบิกเท่านั้นห้ามลงคะแนนให้ผู้สมัครคนเดียวกันซ้ำมากกว่า1คะแนนและหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนได้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือโทรศัพท์ผ่านสายด่วน1506ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ประกันตนพื้นที่จังหวัดอ่างทองทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569
9: วันนี้หลังจากเปิดหีบแล้วในเวลา8นาฬิกานายจ้างและผู้ประกันตนในจังหวัดอ่างทองทยอยเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม2569หรือเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ที่อาคารใต้ร่มพระบารมีโรงเรียนสตรีอ่างทองซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดมี3หน่วยย่อยและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จุดนี้ประมาณ 8,000 รายโดยนายทัศนัยสุภาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มาเยี่ยมติดตามการเลือกตั้งด้วยนางสาวปารินวิไลโรธประกันสังคมจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของจังหวัดอ่างทองในปี2569นี้มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 29,000 รายโดยได้จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ทั้ง7อำเภอ15ที่เลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกจากในปี2566ที่จัดไว้1จุดโดยผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถมาเลือกตั้งได้จนถึงเวลาปิดหีบในเวลา 16:00 น.คาดว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องวันเลือกตั้งและสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วหลังปิดหีบทุกหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนให้เสร็จสิ้นที่หน่วยแล้วนำไปรวบรวมไว้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองก่อนส่งไปรวบรวมทั้งประเทศหลังจากกกต.ของสำนักงานประกันสังคมรับรองผลเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสามารถประกาศผลได้ภายใน1เดือนที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลด
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยนายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีตำบลรั้วใหญ่พิหารแดงโพพระยาและบ้านโพโดยนายวราวุฒิประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในปีนี้มีความรุนแรงกว่าปี2554จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมแผนการเยียวยาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงระบบสาธารณูปโภคหลังน้ำลดโดยด่วนพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยกว่า 1,700 ครัวเรือนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่บูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มกำลังก่อนจะเดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยณเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในช่วงบ่ายของวันเดียวกันปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงแบบขั้นบันไดมาอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่า
12: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรัง CT19 จังหวัดอุทัยธานี54ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 20 นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกองทัพเรือผลักดันน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำลงและเร่งเปิดรับน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตประยุรศักดิ์และนครนายกเพื่อตัดยอดน้ำทางตอนบนลดปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลลงสู่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราทางนี้กรมชลประทานและกองทัพเรือยังได้ระดมสรรพกำลังติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในแม่น้ำบางปะกงอีก10เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีมีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที่
13: นางสาวรัศมินพฤกษาธรในอำเภอโพธารามรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่11ตุลาคมนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลเจ็ดเสมียนบ้านเรือนถูกน้ำท่วม25หลังคาเรือนและตำบลธรรมเสน11หลังคานอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมในตำบลหนองกวางคลองตาโคตบางตะโนดบ้านสิงและเขตเทศบาลเมืองโพธารามขณะที่ตำบลเตาปูนและหนองกวางเกิดน้ำป่าไหลหลากส่วนตำบลเขาชะงุมได้รับความเสียหายด้านการเกษตรทั้งนี้ในอำเภอโพธารามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อไปสุภาพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ส่วนพื้นที่ภาคเหนือเริ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผาง
14: นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ13อำเภอรับมืออุทกภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันระดม5ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่5โซนตรวจสอบความพร้อมในทุกมิติน
15: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนจัดทีมปฏิบัติการรวม5ชุดประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบความพร้อมและประเมินผลกระทบในทุกมิติเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับในอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียและป้องกันไม่ให้มีประชาชนเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ819ตำบล 6,201 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,126,853 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในช่วงวันนี้ถึง13ตุลาคมควบคู่กับการระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในจุดที่ระดับน้ำลดลงทั้งนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้วจำนวนกว่า 945,000 รายการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการความร่วมมือทำงานเชิงรุกโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ดำเนินมาตรการระงับการแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายรวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อาศัยข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบและค้นหาเว็บไซต์พนันรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสส่งผลให้การสกัดกั้นเว็บพนันออนไลน์เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,207 รายการพร้อมกันนี้ยังประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆปิดกั้นจำนวน 109,868 รายการรวมการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ทั้งหมดเป็นจำนวน 945,075 รายการปิดท้ายที่จังหวัดตรังคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชน
16: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังยังคงให้ความสำคัญต่อมาตรการด้านอาหารปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจปี2569ได้กินอาหารเจที่สะอาดและได้คุณค่าทางโภชนาการโดยเน้นย้ำมาตรฐานการปรุงการประกอบอาหารตั้งแต่ขั้นตอนการล้างผักที่จะนำมาทำเมนูเจเพื่อลดการปนเปื้อนทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจมีการตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าตรวจสอบราคาวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จให้เป็นธรรมและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือร้านค้าที่จำหน่ายอาหารเจลดการใช้โฟมบรรจุอาหารเปลี่ยนเป็นใช้ภาชนะจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้แทนพร้อมเน้นย้ำผู้บริโภคคุมเข้มพฤติกรรมกินร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัวและหมั่นล้างมือเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคด้วยยอยศพรอัคคไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิสในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายโดยเป็นชาวซาอุดีอาระเบีย4รายและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอีก8รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว309รายอย่างไรก็ตามกองกำลังพันธมิตรทางทหารที่นำโดยซาอุดีอาระเบียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวส่งผลให้พลเรือนอเมริกาเสียชีวิต1รายพร้อมประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์และเรียกร้องให้ยุติการโจมตีโดยทันทีสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์เนมของอังกฤษหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้โดยให้คำมั่นว่าอังกฤษยังคงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับยูเครนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับความสำคัญในการรักษาแรงกดดันต่อรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมยืนยันว่าอังกฤษจะยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะพบหารือเป็นการส่วนตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่างเปิดฉากโต้เถียงกันไปมาเกี่ยวกับประเด็นที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียรวมถึงเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียต่อยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก4รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอีซาเอียสที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุหมุนเขตร้อนพัดขึ้นฝั่งในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 670,000 รายในรัฐฟลอริดารัฐแอลาแบมารัฐจอร์เจียและรัฐมิสซิสซิปปียังคงไม่มีไฟฟ้าใช้รวมถึงถนนหลายสายและสนามบินหลายแห่งปิดทำการเป็นการชั่วคราว ขณะเดียวกันในมหาสมุทรแปซิฟิกยังมีพายุอีกหนึ่งลูกที่ชื่อว่าราเชลกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกซึ่งมีพรมแดนติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงและระดับน้ำทะเลหนุนสูงรวมถึงประชาชนอีก 7,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลตุรกีประกาศห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนนี้หลังรัฐบาลตุรกีผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต้องดำเนินมาตรการทางเทคนิคและบริหารจัดการที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบอายุเพื่อปกป้องเยาวชนจากผลกระทบที่เป็นอันตรายและอาจทำให้เกิดการเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในตุรกีโดยมุ่งเป้าไปยังกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ สื่อมวลชนและฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากถูกระงับการใช้งานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไลคริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม17-21 21-10 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับมีอาร์บริกเฟลมือ15ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ต่อไปขณะที่แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีน 0-2 เกมจบเส้นทางที่รอบนี้พร้อมรับเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลในระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคมนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบท็อตแนมฮอตสเปอร์เกมนี้ผีแดงออกนำก่อน1-0จากไบรอันเอมเบอร์โมในนาทีที่73และอีก5นาทีต่อมาสเปอร์เหลือ10คนเนื่องจากโรดิโก้เบนตันกูไปทำฟาวล์และโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2สเปอร์มาได้ประตูตีเสมอ1-1จากโดมินิกโซลันกี้และจบเกมที่สกอร์นี้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี6คะแนนจาก6นัดอยู่อันดับ12ส่วนสเปอร์มี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่ที่18ขณะที่ผลคู่อื่นอาร์เซนอลชนะลีด2-1เชลซีถล่มบอนมัส5-1แอสตันวิลล่าเสมอเบรนท์ฟอร์ด2-2อิปสวิชทาวน์ชนะฟูลแลม2-1และซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตัน0-2ศึกฟุตบอลไทยลีก1นัดที่4ของฤดูกาลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเปิดบ้านเฉือนชนะระยอง FC 3-2เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง4นัดมี10แต้มขึ้นนำจากฝูงต่อไปส่วนระยองแพ้นัดแรกของฤดูกาลแข่ง4นัดมี7แต้มรั้งอันดับ4ส่วนผลคู่อื่น BG ปทุมยูไนเต็ดเสมออยุธยายูไนเต็ด1-1และอุทัยธานี FC ชนะราศีสลัยยูไนเต็ด4-2โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีออกแถลงการยืนยันว่าได้ตกลงยกเลิกสัญญากับเฟลิกซ์พาสเคอร์ดาวเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันวัย23ปีแล้วและตัวนักเตะตัดสินใจยุติเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลหลังจากเจอปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังโดยพาสเคอร์เซ็นสัญญากับดอร์ทมุนด์เมื่อปี2024ลงเล่นให้ทีมสำรองในลีกา3ไปทั้งหมด16เกมแต่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดพักยาวมาตั้งแต่ปี2025จนสุดท้ายต้องเลือกยุติชีวิตการค้าแข้งการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศ เก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งในเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของฮัทยาบำรุงสุขแต่ไม่มีชื่อในเกมนี้เอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ3-1เซต23-25 25-21 26-24 และ27-25ประเดิมชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทั้ง2ทีมจะเจอกันเองอีกครั้งในวันนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเวลา 16:05 ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันเทควันโดรายการ GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ประเภทภูมิเซ่ณเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาเป็นการแข่งขันวันที่3ไฮไลท์อยู่ในรุ่นฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปีรอบชิงชนะเลิศมีนักกีฬา7คนลงรุ่นเหรียญผลปรากฏว่าน้ำขิงมนันทองบ้านบอดีกรีเหรียญทองประเภททีมฟรีสไตล์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้โชว์ทักษะการร่ายรำอย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนรวม 8.233 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของศศิการวงทวี 7.9 คะแนนและเหรียญทองแดงปุณณิกามโนประวิตร 7.733 คะแนนเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ J30 ราชาฮีที่ประเทศบังกลาเทศชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพัชรพลหลีกุลมือวางอันดับ1ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเฉินซีเฉอมือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวัน2-0เกม6-4และ7-5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกอีก30คะแนนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดการแข่งขัน E-GAT ยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยการแข่งขันแบ่งเป็น2รายการได้แก่รุ่นยุวชนอายุ 13-15 ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคมและรุ่นเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ 21-26 ตุลาคมโดยมีนักกีฬาจากสโมสรทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนปุริภัทรสอนการรายงาน
19: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรัฐศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ จัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นมีนโยบายหลายด้านทั้งเรื่องสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัติและเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องในพื้นที่ที่มุ่งยกระดับศักยภาพพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนอกจากเรื่องนโยบายยังมีสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือการแต่งกายของคณะรัฐมนตรีโดยสวมเสื้อผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรโทนม่วงเหลื่อมทองซึ่งเป็นผ้าทอเอกลักษณ์แบบ Made in สงขลาผ้าทอนี้มีความเป็นมาอย่างไรเชิญติดตามรับฟังครับผ้าทอหลายราชวัตรที่คณะรัฐมนตรีสวมใส่เป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าผ่านการผสมผสานเส้นได้หลากสีจนเกิดเป็นลวดลายและมิติสีที่โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอผ้าทอเกาะยอมีการทอเป็นลายดอกชนิดต่างๆมากมายเช่นลายก้านแย้งหรือชื่อเดิมลายคอนกเขาซึ่งเป็นลายที่สวยที่สุดต่อมาได้เปลี่ยนเป็นลายราชวัตรคำว่าราชวัตรนี้เป็นชื่อลายผ้าที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2475โดยชาวเกาะยอซึ่งเป็นชุมชนที่ทอผ้ามานานได้คัดเลือกสุดยอดของลายผ้าที่ถือว่ามีลวดลายที่สวยที่สุดในขณะนั้นถวายแด่พระองค์ท่านนอกจากนั้นคำว่าราชวัตรยังแปลว่ากิจวัตรหรือการกระทำอีกด้วยผ้าทอเกาะยอถือเป็นอัตลักษณ์และวิถีของชาวเกาะยอเพราะได้มีการสืบทอดต่อกันภายในครัวเรือนแบบรุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเมื่อการเวลาผ่านไปศิลปะแห่งลายผ้าก็เริ่มลางเลือนจึงต้องมีการอนุรักษ์ผ้าทอเกาะยอโดยนายวิชัยมารเสนาประธานกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าหนึ่งกล่าวว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าทอเกาะยอนั้นเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งแต่ปี2540หลังชาวบ้านประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและไม่สามารถจำหน่ายผ้าผ่านพ่อค้าคนกลางได้จึงเกิดการรวมตัวของชาวบ้านและก่อตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการจำนวน14คน ดยมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบทอดลวดลายผ้าโบราณที่กำลังสูญหายปัจจุบันสมาชิกกลุ่มเหลือ9คนเนื่องจากข้อจำกัดด้านสุขภาพและอายุแต่ภารกิจในการรักษาภูมิปัญญาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปผ้าทอเกาะยอไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่ยังเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะความทรงจำของผู้คนสะท้อนอัตลักษณ์ของสงขลาจังหวัดใหญ่แห่งภาคใต้การเปลี่ยนผ่านและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นควรเริ่มจากการเคารพอดีตเพื่อสะท้อนปัจจุบันและสร้างสรรค์สู่อนาคตจบบทความประจำวันเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
21: หายจัดจากคาตาเลยพี
22: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
24: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
25: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
24: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
23: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
26: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
27: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
26: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรัก
2: และตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนอ่าน

เรื่องราวสะท้อนชีวิตมุมมองของแต่ละคนนะคะReflection of My Life เพลงที่ออกมาราวปี1969ถึงปี1970คณะ The Marmalade หลายคนโกกีที่อยู่ในยุคนั้นนี่จะต้องรู้จักเพลงนี้นะคะเพลงเขาดังมากมายเลยโอ้ยอดขายถล่มทลายนะคะกลุ่มนี้กลุ่มนักดนตรีวงมาร์มาเลดนี่เขาเป็นชาวสกอตแลนด์นะคะแล้วก็โด่งดังมากมายเลยกับเพลงนี้สุดๆสุดได้เวลามาฟังเพลงกันนะคะในช่วงของ Afternoon Delight ก็ Happy Wonderful Weekend กันทุกบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์นะคะเปิดบ้านกันตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วโดยพี่ตึงสุพจน์ผจญยุทธกับBright and Beautiful นะคะช่วงบ่ายก็ตามด้วยดีเจเจี๊ยบรัชนีกับ Afternoon Delight ที่ทั้งสองรายการก็มาทั้งเสาร์และอาทิตย์ส่วนภาคบ่ายก็จะเป็น Yesterday Music ดีเจตู่บุษรีโสรัตก็ฟังกันได้ยาวๆไปค่ะกับในช่วงของ Happy Wonderful Weekend นะคะพอข่าวเที่ยงจบพบดีเจเจี๊ยบรัชนีที่ FM 93.5 MHz และ 95.5 MHz กับสีสัน 70s and more Love to Dance Plus Rock ไปด้วยกัน1ชั่วโมงเป็นที่รู้กันว่าบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์เรามีนัดกันนะคะหลายท่านฟังกันเป็นประจำก็จะมารอฟังเพลงไปสู้ตอบฟังกันเป็นประจำก็จะมารอฟังเพลงไปสู้ต่อไปแล้วเสร็จแล้วนี่ใช่ไหมคะเมื่อวานจำได้ว่าเสร็จแล้วคุณนุชนี่ส่งเครื่องหมายบวกมาเพียบเลยแสดงว่าชอบใช่ไหมคะชอบบอใบไม้หลายตัวเลยนะกับคุณแมวทักทายเข้ามาคุณแมวเมโลดี้โสแต่ระหว่างทางที่มานี่ก็มีนะคะมีเหมือนกันอันที่จริงเนี่ยก็คิดว่าเมื่อวานฝนจะตกนะคะแต่ปรากฏว่าก็ผิดคาดเกอไปแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่น้ำยังไม่ลดนะคะบ้านยังท่วมอยู่ยังไงเราก็เอาใจช่วยกันค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลย

งานของคณะ The Tremolos Me and My Life นะครับนานๆฟังกันครั้งหนึ่งนะเพลงนี้ไม่ได้ฟังบ่อยแต่ฟังทุกครั้งก็ไพเราะทุกครั้งนะครับกับเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งงานของคณะ The Beatles In My Life แล้วก็อีกเพลงหนึ่ง Watching the Wheels ที่อยู่ในอัลบั้ม Double Fantasy ของจอห์นเลนนอนกับโยโกโอโนะเมื่อวานเราก็เปิดเพลงของเขานะคะของจอห์นเลนนอนเปิด Stand By Me ซึ่งถ้าจะพูดถึงจอห์นเลนนอนแล้วเนี่ยถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ปีนี้เขาจะอายุ86ปีนะคะดูคลิปต่างๆที่แวบๆเข้ามาใน Facebook เนี่ยก็จะเห็นที่นิวยอร์กนะคะนครนิวยอร์กเขาจะมีการรำลึกถึงจอห์นเลนนอนเนี่ยค่ะนำเพลงของคณะ The Beatles มาร้องมากมายเลยนะคะเขารวมเป็นกลุ่มเลยดูภาพแล้วสนุกไปกับเขาด้วยกับเพลงต่างๆที่นำมาเล่นกันนะคะเล่นบรรเลงเล่นกันที่นครนิวยอร์กเราก็นำเพลงของเขามาเล่นเหมือนกันฟังไปด้วยกันกับเมื่อสักครู่ Watching the Wheels นี่ก็ไม่ค่อยได้นำมาเล่นในรายการเหมือนกันวันนี้คิดไปคิดมาดูไปดูมาเพลงนี้ดีกว่าเพราะว่าเป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้นำมาเล่นในรายการใช่ไหมคะบางเพลงเนี่ยมันบ่อยอะคือนำมาเล่นบ่อยแล้วก็อยากจะแบบมีความหลากบ้างนะคะมีความหลากทั้งในตัวศิลปินทั้งในเพลงก็เลยพยายามสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ได้ฟังกันคุณผู้ฟังรีเควสต์ได้นะคะรีเควสต์เพลงเข้ามาอยากฟังเพลงอะไรคิดถึงเพลงอะไรศิลปินคนไหนก็รีเควสต์มาทางไลน์935 AD ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำสำหรับรายการ Afternoon Delight กับ SMS SMS นี่คุณสมิธจะเข้าทางช่องทางนี้เป็นประจำนะคะวันนี้ก็ฝากเพลงมาไว้แล้วก็ทักทายคุณปูด้วยนะคะคุณปูบอกว่าได้เวลาฟังเพลงเพราะสนุกและมีความสุขมากวันนี้คิดถึงเพลงหนึ่งเพราะว่ารู้สึกเวียนหัวเล็กน้อย ลองเดากันค่ะว่าจะเป็นเพลงอะไรเวียนหัวนี่ต้องไปหาใครคะทราบกันใช่ไหมล่ะทราบกันนะเดี๋ยวช่วงท้ายๆนะเพราะว่าเป็นเพลงร็อกจังหวะก็ยังไงอะจังหวะก็ค่อนข้างเดือดนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ช่วงท้ายๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะบ้านช่องห้องหอทำความสะอาดกันเรียบร้อยยังเรียบร้อยไหมบ้านหลายท่านก็เรียบร้อยหลายท่านก็เงียบไปอาจจะกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่ก็ได้แล้วก็ดีใจกับบ้านที่น้ำรอบบ้านเนี่ยลดยังมีอยู่แต่ว่าลดอันนี้ก็ดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆไปยังไงก็อย่าเข้ามาเติมก็แล้วกันเนาะ

พลงจากอัลบั้ม Lumer นะคะปี1977ออกมาราวๆต้นปีของ Fleetwood Mac เพลงนี้แต่งแล้วก็ร้องโดย Lindsey Buckingham Go Your Own Way ปีนี้ Lindsey Buckingham นี่อายุเท่าไหร่ล่ะคะน่าจะ70เศษๆนะ70เศษๆใช่อ่ะปีที่77ก็อายุเต็ม77ปีในเดือนนี้นะคะก็รำลึกนึกถึงนะคะคิดถึงเขาก็เลยนำเพลงนี้มาไม่ค่อยได้ฟังเหมือนกัน Go Your Own Way ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงอื่นเพลงอื่นทีนี้ที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่า อยากจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาเพราะว่าเขาเป็นทั้งคนแต่งแล้วก็คนร้องเพลงนี้ดังด้วยนะคะเป็นเพลงดังเลยของ Fleetwood Mac เพลงที่ได้ชื่อว่าดังหนึ่งในเท่าไหร่ล่ะ1ใน50เพลงดังของเขานะ1ใน50เพลงที่ยิ่งใหญ่50หนึ่งใน50เพลงที่ยิ่งใหญ่ของ Fleetwood Mac แล้วก็ยังเป็น1ใน500เพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลตามที่นิตยสาร Rolling Stone นี่เขายกย่องไว้ขอบคุณมากๆค่ะกับการทักทายกันอ๋อบ้านแม่แห้งแล้วครับขอส่งกำลังใจให้อยากฟังเพลงหนึ่งเดี๋ยวดูให้คุณบุตรบอกว่าไม่ได้เงียบนะคะดีเจมาทุกวัน FC ก็มารอฟังทุกวันขอบคุณมากๆค่ะคุณอนุตราสวัสดีบ่ายวันอาทิตย์มาคุณตุ้ยจิรศักดิ์แล้วก็คุณที่มาเป็นเพื่อนล่าสุดคุณอะไรคะคุณสามบัวเหรอคะ876เนี่ยขอบคุณมากๆค่ะที่มาเป็นเพื่อนกันนะคะเราเป็นเพื่อนกันได้ก็แอดเฟรนด์เข้ามาทาง LINE 935 AD นะคะมาเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็จะได้พูดคุยจะทักทายกันหรือว่าจะฝากเพลงต่างๆเหล่านี้ได้หมด

เมื่อสักครู่เล่นเพลงของ Smokey ไปนะคะเพลง It's Your Life ฟังแล้วคิดถึงเพลงนี้เลยค่ะคณะ Led Zeppelin Dire Maker อันเนื่องมาจากการสื่อสารผิดพลาดก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้

เป็นไงบ้างคะจังหวะนี้ของคณะ Kiss นะคะเขาเป็นวงร็อกแต่ว่าเพลงนี้นี่ออกแนวดิสโก้นะเพราะว่ามันมาในช่วงปลาย70น่าจะประมาณนั้นซึ่งเป็นรอยต่อนะคะรอยต่อไปเข้าสู่ยุคของดิสโก้แล้วดังมากด้วยเพลงนี้น่าจะดังที่สุดเลยของวง Kiss กับเพลง I Was Made For Loving You นะคะมาตามหลังคณะ Led Zeppelin เราเรียกกันมาตลอดเลยว่า Dire Maker ไม่แน่ใจนะคะชื่อเพลงเนี่ยมันจะเป็น Dire Maker หรือเปล่าเพราะว่าตามข้อมูลเนี่ยเพลงนี้มันเป็นความเข้าใจผิดเสียงคำนี้เนี่ยมันเพี้ยนมาจาก Did you make her มันน่าจะเป็นเดียร์ maker เนาะยังไงก็ฟังได้ทั้งนั้นนะคะจะเป็นเดียร์อะไรเนี่ยฟังได้ทั้งนั้นรายการนี้ไม่ได้ขอเองแต่ได้ฟังเพลงโปรดโอ้ขอบคุณมากๆคุณก้อยวันนี้อยู่บ้านเหรอคะเห็นเสาะแสวงหาของรับประทานตลอดน่าอิจฉาขอบคุณคุณข่าวสวัสดียามบ่ายใช่หรือเปล่าก็ไม่ทราบ KAL นะคะดิฉันก็เรียกไปตามที่น่าจะใช่คิดว่าน่าจะใช่ขอบคุณสุภาวี451นะคะฟังเพลงไปเก็บบ้านไปเก็บรายละเอียดไอ้ที่ทิ้งก็ทิ้งตอนนี้เหนื่อยแรงมากๆก็แดนสิคะเพลงเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยจังหวะดีออกแดนส์ไปเก็บบ้านไปโอ้ okay, I'm starting.

มีคนบอกว่าแบบนี้ต้องเร่งวอลลุ่มค่ะแล้วก็มีท่านหนึ่งคุณอมรกำลังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเดินไปก็มาเดินเล่นที่ญี่ปุ่นฟังเพลงจาก Afternoon Delight ชิลมากครับโอ้โหเนาะน่าฉาน่าฉา

พลงนี้เป็นเพลงที่คุณปูรีเควสต์มานะคะบอกว่ารู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยก็เลยอยากฟังด็อกเตอร์คณะ UFO

มีคนเชียร์ให้ไปพบหมอนะคะถ้าเกิดอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยรู้สึกเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยคุณธนภูมิบอกว่าหาหมอหาหมอ

ทุกบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์นะคะเราก็จะมาคึกคักกันแบบนี้เลยนะคะมามีความสุขLove to Dance Plus Rock ไปด้วยกันกับดีเจเจี๊ยบรัชนีขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงมานะคะขอบคุณที่มีการสื่อสารเข้ามารายการก็จะได้มีเพื่อนคุยนะคะมีสีสันไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลย

และนี่คืองานของแวนเฮเลนนะคะเมื่อวานเราเล่นไปเพลงหนึ่งเนื่องในโอกาสรำลึกถึงเอ็ดดี้แวนเฮเลนเมื่อวานนะคะมาถึงวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของเดวิดลีลอตปีที่72นะคะก็มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้นักร้องนำเป็นคนร้องเพลงนี้แหละค่ะจำ

และมาถึงคิวของ Queen of Rock คนนี้นะคะเจนิส จอปลินจะไม่พูดถึงเธอไม่ได้เลย

เธอเป็นสมาชิก27คลับนะคะคือจากไปตอนอายุ27ปีเท่านั้นเองและนี่คือเพลงหนึ่งของเธอนะคะ Move Over ดีเจเจี๊ยบรัชนีลาด้วยเพลงนี้เลยนะคะเสาร์อาทิตย์หน้ามาพบกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถย้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทางลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถและโรงพยาบาลสนามซึ่งจัดตั้งขึ้นรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมติดตามการเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในวันนี้หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์ฟอกไตจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทางลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมเร่งเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยนำแนวทางจากกรุงเทพมหานครซึ่งบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมกำลังเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอก
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.

0: โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟอราวิวแขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดรายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ปภ.ได้จัดส่งรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่มาพร้อมอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับพื้นที่แคบพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายโดยนายกูเตเรสเน้นย้ำว่าการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีขณะเดียวกันนายฮานกรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติประจำเยเมนเตือนว่าการโจมตีในซาอุดีอาระเบียครั้งล่าสุดของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและส่งผลกระทบต่อความพยายามสร้างสันติภาพในเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: ใครที่มีบัตรกำนันไทยเที่ยวไทยฟังทางนี้เปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพักผ่อนสุดคุ้มริมทะเลกับ Weekday Special Voucher Holder Exclusive ที่ S ศรีราชา Hotel and Residence พิเศษพัก1คืนรับ Spa and Dining Credit 300บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,500 บาทพัก2คืนรับเพิ่มมินิ Afternoon Tea 1เซตและพัก3คืนรับเพิ่ม Spa and Dining Credit500บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,500 บาทยิ่งพักหลายคืนยิ่งคุ้มเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569เฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันที่11ถึง12ตุลาคมและวันที่23ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร038-183-888
2: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันเผด็จศึกและลองเกสเดย์โดยดนูฮัมตระกูลและไหมไทยออเคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา14นาฬิกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmith หรือโทรศัพท์0930046005
3: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
4: ซื้อรุ่นนี้มาจากอสวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับแต่บลูทูธก็ง่าย
5: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
6: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
7: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
8: ทานอาหาร
7: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
8: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
9: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
10: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอศวโสพล Your great moment our passion
11: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
12: สู้ Lions One Pride
11: สิงคอร์ปอเรชั่นและ Chelsea Football Club
13: ซุปไก่สกัดด็อกเตอร์พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอ้น้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดด็อกเตอร์พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและไอดีไลน์099-328-6262ซุปไก่สกัดด็อกเตอร์พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ

บทเพลงไพเราะขนาดนี้ต้องฟังตั้งแต่ต้นจนโน้ตสุดท้ายคลายความกังวลนะคะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่41บทเพลง Echo ในชื่อภาษาไทยเพลงแววบรรเลงโดยกลุ่มนักเรียนไทยสาขาดนตรีในบอสตันนะคะอัญเชิญมาเริ่มต้นรายการ Yesterday's Music ประจำอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ค่ะฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะ

ยามบ่ายกับเสียงเพลงไพเราะนะคะคุณกุลได้มีความสุขกับเสียงเพลงหลังจากเหน็ดเหนื่อยกับภารกิจหลากหลายประการในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ส่งกำลังใจซึ่งกันและกันให้มีพลังและกำลังใจค่ะย้อนเวลาย้อนอดีตกับ Yesterday's Music เป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะคะที่นี่ FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สุขสันต์วันหยุดด้วยกันค่ะมีเพลงดีมิวสิกเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะคะที่นี่ FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สุขสันต์วันหยุดด้วยกันค่ะมีเพลงบิสมิสิกเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะคะที่นี่ FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สุขสันต์วันหยุดด้วยกันค่ะมีเพลงบิสมิสิกเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะคะที่นี่ FM 93.5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สุขสันต์วันหยุดด้วยกันค่ะมีเพลงดีๆพร้อมด้วยผู้ช่วยมือหนึ่งคุณต่อศักดิ์จินดานะคะขอบคุณทุกท่านที่ฟังเพลงด้วยกันในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ตั้งแต่ยามเช้าสดใส Bright and Beautiful กับ DJ พี่ตึงสุพจน์ประจนยุทธตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกับคุณๆนะคะก็ขอให้มีความสุขทุกท่านตลอดทริปเลยแล้วก็แตะมือต่อจากดีเจเจี๊ยบแห่ง Afternoon Delight ฟังเพลงกันต่อไป5ชั่วโมงเต็มอิ่มค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงทุกหยดซ่าสดาสิงน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณห้องเรียน TSJ และซุปไก่สกัดด็อกเตอร์พิสิทธิ์ซุปไก่ระดับพรีเมียมเพื่อสุขภาพนะคะทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการที่ทำให้เราได้พบกันฟังเพลงสากลย้อนวันเวลาดีๆด้วยกันให้เสียงเพลงพาไปส่งความคิดถึงใครที่คุณคิดถึงเป็นพิเศษในเดือนตุลาคมนี้นะคะ

ขอบคุณทุกๆข้อความจากคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งมาทำให้ทราบว่าวันนี้มีเวลาเป็นเพื่อนฟังเพลงด้วยกันผ่อนคลายยามบ่ายกับเสียงเพลงดีๆเปี่ยมสุนทรีแล้วก็อรรถรสของบทเพลงนะคะละอองดาวใครแปลไว้ Stardust เพลงนี้ทุ่มนุ่มจากนักร้องที่ได้ชื่อว่าเป็นนักร้องเจ้าของเสียงกำมะหยี่อย่างแนทคิงโคลนะคะส่วน Count Every Star หลายท่านยกนิ้วให้ Ray Anthony and his orchestra นับความคิดถึงมากมายแค่ไหนให้นับจำนวนดวงดาวบนท้องฟ้าส่งผ่านความคิดถึงถึงใครคนหนึ่งหรืออาจจะหลายคนหลายท่านผ่านเสียงเพลงดีๆนะคะทำให้เรานิ่งสงบแล้วก็ได้ผ่อนคลายในวันหยุดแบบนี้เติมความสบายใจกับเสียงเพลงดีๆที่ FM 93.5 ค่ะพร้อมการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจไปด้วยกันนะคะหลายท่านตื่นนอนตอนเช้าตอนนี้ก็บอกว่าเป็นกิจวัตรแล้วนั่งที่ปลายเตียงสักครู่มั่นใจว่าไม่งนเงนไม่เวียนศีรษะแล้วก็เทน้ำดื่มมาหนึ่งแก้วค่อยๆจิบไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องรวดเดียวหมดนะคะให้ร่างกายของเราได้ตื่นขึ้นหลังจากที่นอนไปทั้งคืนไม่ได้ดื่มน้ำกันถูกไหมคะตื่นเช้ากับน้ำดื่มสะอาดเติมให้กับร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณๆแล้วก็ขอบคุณทุกบ้านขอบคุณทุกท่านที่เลือกน้ำดื่มสิงเป็นน้ำดื่มประจำครอบครัวเป็นน้ำดื่มประจำตัวแล้วก็พกพาเดินทางไปหลายที่หลายแห่งด้วยนะคะเห็นรูปคุณอิงที่ Facebook DJ พี่ตึงไปเที่ยวทริปนี้นึกถึงทริปที่มีโอกาสได้ไปด้วยกันคุณอิงนี่ติดน้ำสิงขนาดโหลดน้ำสิงไปดื่มด้วยที่ต่างประเทศบางครั้งบางทีเห็นรูปแล้วก็ยินดีนะคะมีคุณผู้ฟังไปเที่ยวมีความสุขกันนะคะ

ไม่ต้องอะไรมากมายนะคะบ่ายบ่ายของคุณกับเพลงเพราะๆที่เคยคุ้น FM 93.5 ย้อนเวลาย้อนอดีตกับ Yesterday's Music ค่ะถ้าไม่ได้จำกัดว่าจะต้องยุคใดสมัยใดยุคหนึ่งมาเดินทางท่องเที่ยวไปกับเสียงเพลงด้วยกันนะคะกับ Yesterday's Musicวันนี้สำแรงแข่งขันนะคะดีเจตู่คุณต่อแล้วก็น้องกอล์ฟสเตชันโคดูแลในเรื่องราวของระบบเสียงให้คุณได้ฟังเพลงกันเพลิดเพลินพ่อลูกคู่ขวัญร้องด้วยกันโดยเทคโนโลยีนะคะแนทคิงโคและนาตาลีโค Unforgettable บทเพลงไม่รู้ลืมให้คุณได้ลดแล่นล่องลอยไปกับเสียงเพลงแล้วก็ใครคนพิเศษที่คุณนึกถึงเสมอค่ะ And We Were Lovers Matt Monroe เพลงนี้เพราะมากๆนะคะตามมาด้วย Al Martino กับ Look Around You'll Find Me There ท่วงทำนองบทเพลงบรรเลงจากภาพยนตร์เรื่อง Love Story มาใส่คำร้องด้วยเหมาะเจาะพอดีเลยนะคะเดี๋ยวค่อยๆทยอยไปตอบคุณนะคะฟังเพลงกันให้เพลิดเพลินพร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารดีๆจากผู้สนับสนุนรายการของเราที่เห็นคุณค่าของเสียงเพลงว่าดีต่อใจขอบคุณคุณที่ช้อปออนไลน์กันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรวมทั้งตอนนี้มีข่าวดีมาบอกอีกเช่นเคยเพราะว่าเดือนนี้เดือนตุลาคมเดือนที่10นะคะมีรายการโบสพลังเสียงเต็ม10 10.10 วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นโบสหลายรุ่นที่มาร่วมรายการคัดสรรไม้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างสะดวกสบายแล้วก็ส่วนลดสูงสุดถึง 21% นะคะในทุกๆช่องทางจำหน่ายของอัศวะโสพล10.10 เต็ม10พลังเสียงเต็ม10จะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น Bose Soundlink Flex Portable Speaker รุ่นที่2นะคะราคาพิเศษมากๆเลยเป็นลำโพงบลูทูธไร้สายพกพา Bose Soundlink Flex ไปกับคุณทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการค่ะตัวเล็กพกพาง่ายไปได้ทุกที่เลยนะคะแล้วก็ลำโพงนี้มีความทนทานกันน้ำและฝุ่นแบตเตอรี่นี่ทนทานมากๆเลยฟังเพลงได้นานถึง12ชั่วโมงก็นานๆค่อยชาร์จกันสักครั้งนะคะฟังยาวได้นานเกือบทั้งวันแล้วก็มีให้เลือกหลายสีสันเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของคุณโปรโมชั่น Bose 10.10 10เต็ม10พลังเสียงเต็ม10ค่ะซื้อ Soundlink Flex เจนที่2นี้ได้ในราคาลด 21% ก็จะอยู่ที่ 6,490 บาทเท่านั้นนะคะจากราคาปกติ 5,900 บาทวันนี้จนถึง12ตุลาคมนี้คุณซื้อได้ในราคา 4,690 บาทที่ร้านอัศวะโสพลทุกสาขาและที่ www.aswasopon.co.th ค่ะอัศวะโสพลสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณYesterday's Music สรรหาเพลงดีๆที่อัศวะโสพลทุกสาขาและที่ www.aswasopon.co.th ค่ะอัศวะโสพลสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณ Yesterday's Music

มีทั้งกังหันลมมีทั้งกังหันน้ำหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านการเวลาแล้วก็เรื่องราวความทรงจำดีๆนะคะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ถ้ามีกำลังใจก็รับได้หมดเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเสมอนะคะกำลังนั่งอมยิ้มกับรถเหมือนกับรถคันเล็กๆเขาเรียกอะไรคะรถเหล็กเหรอคะมีคุณผู้ฟังส่งมาให้เป็นสุภาพสตรีซะด้วยส่งรูปนะคะไม่ได้ส่งรถก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะคุณพี่สะสมรถยนต์คันเล็กๆแบบนี้น่ารักมากมายดีนะคะมาจัดรายการก็เห็นเขาเรียกอะไรคะสันทนาการกิจกรรมสันทนาการ อยู่กับเพลงเพราะๆอยู่ตรงไหนอย่างไรกันบ้างบางท่านขับรถอยู่นี่ก็จะส่งหน้าจอมาให้ดูว่าล็อกไว้ที่ 93.5 น่าชื่นใจบางท่านก็อย่างคุณวิมลลักษณ์ส่งรูปเครื่องดื่มกับบรรยากาศหาดทรายชายทะเลโอ้ปิดเทอมนี้ยังไม่ได้ไปเที่ยวทะเลเลยขอบคุณคุณสรยุทธ์ด้วยกับน้องหมีแพนด้าใส่เฮดโฟนแล้วก็มีเสียงมีโน้ตดนตรีล่องลอยมานะคะดูมีความสุขทั้งหน้าวอลทั้งอินบ็อกซ์นะคะอ่านแล้วก็มีกำลังใจแล้วก็มีความสุขว่าไม่ได้จัดรายการอยู่คนเดียวมีคุณผู้ฟังเพลงเป็นเพื่อนด้วยวันนี้บินมิวส์ออฟยูร์มายด์เลือกในเวอร์ชันของสาวอลิสันโมเย่นะคะแล้วก็มีวอเตอร์วิลของมินดี้คาร์สันมาด้วยย้อนอดีตร่วมสมัยไปด้วยกันค่ะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าฟังเพลงเกี่ยวกับกังหันก็เลยนึกถึงกังหันชัยพัฒนาเห็นที่ไหนบ้างคะเท่าที่ดีเจตู่นึกได้เอ๊ะมีที่ต่างจังหวัดที่ไหนแต่ว่าที่สวนหลวงร.9นี่มีแน่นอนเลยน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็การประดิษฐ์คิดค้นที่ต้องบอกว่าคนไทยภาคภูมิใจกันมากที่สำคัญคือได้ผลจริงในเรื่องการดูแลคุณภาพน้ำแล้วก็มีการนำไปติดตั้งเพื่อบำบัดน้ำเสียในสถานที่ราชการหลายแห่งทีเดียววัดบางแห่งก็มีนะคะแล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็แหล่งน้ำทั่วประเทศมีใครเคยเห็นที่ต่างประเทศบ้างเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องราวของบทเพลงที่พาเราย้อนไปในความทรงจำดีๆแล้วก็มาร่วมสมัยกับในยุคปัจจุบันที่เราต้องดำเนินชีวิตกันต่อไปแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะ

ตามคำขอนะคะถ้าเล่นเพลง Remember Me ของ Tommy Sands ต้องมี Remember Me to Jimmy ของ Kathy Lindenด้วยนะคะสองเพลงต่อเนื่องกันให้คุณคุณได้มีความสุขกับทุกๆครั้งที่ได้ฟังเพลงโปรดค่ะคิดถึงเพลงของใครก็ยังคงบอกได้เสมอนะคะที่4689935ยินดีต้อนรับทุกๆข้อความค่ะเป็นจอแรกที่จะได้ดูนะคะหลังจากนั้นก็แวะไปทาง Facebook บ้างทั้งทางหน้าวอลแล้วก็อินบ็อกซ์มีโอกาสได้ไปสัมผัสวิวแม่น้ำเจ้าพระยาก็เลยถ่ายรูปมาฝากนะคะวิวเดียวกันจากหน้าต่างนี่ยามเย็นยามค่ำก็มีความต่างกันของสีสันท้องฟ้าและแม่น้ำขอบคุณคุณพิสัยทิพย์นะคะพอพูดถึงเรื่องละอองดาวพูดถึงเพลงละอองดาวนะคะคุณพี่ส่งมาบอกว่าละอองดาวเป็นชื่อนางเอกแล้วก็นวนิยายชื่อเดียวกันบทประพันธ์ของครูพนมเทียนในช่วงปีพ.ศ. 2510โอ้โหคุณพี่แม่นมากๆเลยบอกว่าตามบทประพันธ์เธอสวยสง่าดุจใจเพราะดีนะคะชื่อนี้ละอองดาวขอบคุณมากๆค่ะสำหรับความรู้หลายสิ่งหลายอย่างวันนี้มีเพลงที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์จริงนะคะวัยรุ่นยุค60ขอมาในชั่วโมง4ด้วยยังไงก็ติดตามว่าเป็นเพลงไหนของศิลปินอะไรค่ะขอบคุณที่เลือกน้ำดื่มสิ่งนะคะน้ำดื่มที่ต้องขออภัยค่ะไม่ทราบฟีดแบคจากอะไรเอ่ยงงมากเลยเดี๋ยวนะคะเกี่ยวกับโทรศัพท์ไหมขอบคุณทุกบ้านขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการเลือกน้ำดื่มสิ่งที่เรามั่นใจว่าเป็นตัวจริงเรื่องของน้ำดื่ม

0: สะอาดจนหยดสุดท้ายให้เรามั่นใจได้ว่าเลือกสิ่งที่ใช่กับให้กับร่างกายของเรานะคะแล้วก็ตอนนี้มีการลุ้นโชคด้วยโชคดีคุณอาจจะได้รถยนต์เทสลาไปขับเล่นๆอย่างไรกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเรียนให้ทราบนะคะชั่วโมงหน้าพาคุณไปเที่ยวที่ไหนแต่ที่แน่ๆจะมีเพลงที่อาจารย์ดนูหันตระกูลจะมาถอดรหัสซิมโฟนีของเบโธเฟนด้วยนะคะยังไงติดตามกันได้ในชั่วโมงหน้าค่ะ
1: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
2: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับแต่บลูทูธก็ง่าย
3: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
4: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
5: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
6: ทานอาหาร
5: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
7: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
8: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
9: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
10: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
11: Two Lions One Pride
10: สิง Corporation and Chelsea Football Club
12: ใครที่มีบัตรกำนันไทยเที่ยวไทยฟังทางนี้เปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพักผ่อนสุดคุ้มริมทะเลกับ Weekday Special Voucher Holder Exclusive ที่ S ศรีราชา Hotel and Residence พิเศษพัก1คืนรับ Spa and Dining Credit 300บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,500 บาทพัก2คืนรับเพิ่มมินิ Afternoon Tea 1เซตและพัก3คืนรับเพิ่ม Spa and Dining Credit500บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,500 บาทยิ่งพักหลายคืนยิ่งคุ้มเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569เฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันที่11ถึง12ตุลาคมและวันที่23ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร038-183-888
13: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันผดเด็จสุดละลองเกสเตย์โดยดนูฮัมตระกูลและไหมไทยออเคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา14นาฬิกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ line id at

0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
0: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมนี้จากฝนตกหนักและฝนสะสมสูง
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีบริเวณบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณอำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยจังหวัดกระบี่บริเวณอำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณอำเภอท่าชนะท่าช้างพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญกระเปอร์และเมืองระนองจังหวัดสตูลบริเวณอำเภอเมืองสตูลและครวญกาหลงจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตนภูมิจังหวัดตรังบริเวณอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนันสตาและทานโตปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่จังหวัดเพชรบุรีเกิดฝนตกในพื้นที่ตลอดทั้งวันคาดจะมีฝนตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
6: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาถึงขณะนี้ฝนตกในเขตอำเภอท่ายางอำเภอเมืองบ้านลาดบ้านแหลมเขาย้อยและอำเภอหนองยับล่องที่บ้านลิ้นช้างมีปริมาณฝนตกมากที่สุดพื้นที่ลุ่มอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำและในแม่น้ำเพชรลำห้วยแม่ประจันน้ำยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยคาดการว่าฝนจะตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นฝนจะเบาบางลงหน่วยงานชลประทานเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรียังต่ำกว่าตลิ่ง 2-3 เมตรนอกจากนี้ปภ.เพชรบุรีก็แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอเขาย้อยคาดการว่ายังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่อี

0: 1-2 วันนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญณภัสสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยต้องถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
2: นายวิทศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมณที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานโดยกำหนดที่เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนทั้งสิ้น52 แห่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่ลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา8:00 นไปจนถึงเวลา16:00 นของวันนี้โดยประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลาเปิดหีบทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดพัชรพลมาลัยแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16:00 น
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: Family Playcation เติมเต็มวันพักผ่อนด้วยห้องพักวิวทะเลกับแพ็กเกจห้องพัก Starter Package เริ่มต้น 2,844 บาทพร้อมเลือกสิทธิพิเศษได้1อย่างไม่ว่าจะเป็นสปาแพ็กเกจหรือไดนิ่งเซต Recommended Package เริ่มต้น 3,353 บาทครบทั้งสปาแพ็กเกจและไดนิ่งเซตทุกแพ็กเกจฟรีกิจกรรมแต่งหน้าเค้กฟรีรับบัตรส่วนลดค่าเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 20% สำหรับผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่23ธันวาคม2569สงวนสิทธิ์สำรองห้องพักผ่านแอดมินเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-183-888
2: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
3: ชวนสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล17-19 พฤศจิกายนนี้ที่บัญชีออมทรัพย์ร่วมปั่นน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทย043-022-7280 สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
4: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันเผด็จศึกละลองเกสเตย์โดยดนูฮันตระกูลและไหมไทยออเคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทเทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา14นาฬิกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmith หรือโทรศัพท์0930046005
5: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
6: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่ม

0: ฟังเพลงเพลินเลยครับแต่บลูทูธก็ง่าย
1: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต
2: ์รัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
3: เรื่องเยอะค่ะ
0: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับแต่บลูทูธก็ง่าย
1: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต
2: ์รัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
3: เรื่องเยอะค่ะ
0: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับแต่บลูทูธก็ง่าย
1: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต
2: ์รัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
3: เรื่องเยอะค่ะว่าง
4: กว่าต้องสอบให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงTwo Lions, One Pride, Sing Corporation and Chelsea Football Club.
5: ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอ้น้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและ ID Line 099-328-6262 ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ

และนี่ก็คือบทเพลงที่เคยคุ้นกันดีนะคะสำหรับนักเพลงหลากหลายรุ่นเชื่อไหมคะเด็กๆชอบเพลงนี้กันมากมายเลยทีเดียวตั้งแต่ท่วงทำนองOde to Joy นะคะร้องเป็นโน้ตก็เพราะนะคะหรือว่าเด็กๆเริ่มจะเล่นเปียโนเริ่มจะเป่ารีคอร์ดเดอร์ปกติเป่ารีคอร์ดเดอร์นี่เขาให้มือซ้ายมือหนึ่งก่อนนะคะแต่ถ้าว่าจะเป่าเพลงนี้ถ้าเป็นคีย์จีจะต้องมีมือขวาไปช่วยในบางตัวปรากฏว่าเด็กๆอยากเล่นเพลงนี้มากนะคะชอบกันเหลือเกินก็จะพยายามเล่นสองมือให้ได้เลย Ode to Joyหรือซิมโฟนีหมายเลข9ของเบโธเฟนค่ะชวนคุณๆไปฟังการถอดสลักซิมโฟนีหมายเลขนี้นะคะโดยอาจารย์ดนูหันตระกูลและไหมไทยออเคสตราบรรยากาศเป็นกันเองมากๆเลยนะคะนอกเหนือจากได้ฟังเพลงเพราะๆหลากหลายรูปแบบหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ยังได้ความรู้ในเรื่องราวของดนตรีแบบมีผู้รู้จริงมาเล่าให้ฟังแบบเป็นกันเองง่ายๆเข้าใจง่ายฟังเพลงได้ลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็นักดนตรีก็มาเล่นกันสดๆด้วยสำหรับไหมไทยออร์เคสตรานะคะคอนเสิร์ตครั้งนี้อาจารย์ดนูจัดมาเป็นครั้งที่15นะคะไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15ชื่อว่าวันเผด็จศึกแน่นอนจะต้องมีเพลง The Longest Day ด้วยอาทิตย์ที่20ธันวาคมนะคะยังมีเวลาที่จะจองบัตรกันเวลา 14:00 นณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมเล็กบัตรมีหลากหลายราคานะคะ 2,500 2,000 1,500 1,000 และ800บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาสั่งซื้อที่ LINE ID @songsmithtour 093-004-6005 093-004-6005เราไปฟังว่าอาจารย์ดนูจะถอดสลักซิมโฟนีหมายเลข9เพลงนี้ของเบโธเฟนอย่างไรนะคะสำหรับคนรักดนตรีแล้วก็นัดแนะกันไปฟังเพลงเดี๋ยวเราให้ฟังว่าคอนเสิร์ตจะมีเพลงประมาณไหนอย่างไรแต่ที่แน่ๆมีถอดสลักซิมโฟนีเพลงนี้แหละค่ะสัปดาห์ที่แล้วไปเที่ยวพาคุณไปเที่ยวกับเสียงเพลงนะคะไปเที่ยวหลายประเทศเหมือนกันวันนี้ตามสัญญาพาไปตลาดเปอร์เซียนกันบ้างนะคะ

ให้เสียงเพลงพาไปนะคะเดินทางท่องเที่ยวกับเสียงเพลงและ Yesterday's Music พาไปเที่ยวตุรกีนักร้องเสียงฟังสนๆดีนะคะเอิร์ธไลคิดกับอิสกาดาราหรืออะเทอร์กิสเทลส่วนก่อนนั้นนะคะงานที่นำมาเล่าในแบบฉบับของ Treble Horn Orchestra Istanbulวงเล็บด้วยว่า not Constantinople แต่เชื่อว่าคนที่เรียนประวัติศาสตร์ก็ต้องบอกว่าชื่อเดียวกันแหละเคยไปเที่ยวกับสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์นะคะแล้วก็มาคุเทศเขาก็อธิบายให้ฟังถึงความเป็นมาในเรื่องราวของจักรวรรดิโรมันฟังแล้วก็โอ้โหสมัยก่อนมีอะไรให้ศึกษาเยอะแยะมากมายนะคะรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็อารยธรรมต่างๆการเดินทางท่องเที่ยวนี่เป็นการเติมประสบการณ์ชีวิตที่ต้องบอกว่าดีแล้วก็อิ่มเอมมากๆเลยทีเดียวยิ่งได้เพื่อนร่วมเดินทางที่ถูกอกถูกใจขอเดียวกันไปด้วยกันนะคะก็มีความสุขก็ได้พักผ่อนกันเต็มที่เลยทีเดียวก่อนหน้านั้นก็ได้พาไปเที่ยวตลาดเปอร์เซียนะคะIn a Persian Market งานที่หลายๆท่านเคยคุ้นกันดีมาช้านานงานยอดเยี่ยมของอัลเบิร์ตแคเทอร์บรีนะคะก็หวังว่าคงจะถูกใจคุณๆงานมีมานานแต่ท่วงทำนองนี้คุ้นเคยแล้วก็ทำให้เราได้ถึงฉากต่างๆนะคะแล้วก็ผู้คนในตลาดมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายอาชีพทีเดียวแต่คนตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงเจ้าหญิงที่สวยสง่านะคะพาคุณๆไปเที่ยวในแบบฉบับของ Royal Philharmonic Orchestra and Chorus Dine-in a Persian Market ที่น่าจะถูกใจคุณๆวันนี้ก็นำมาฝากระหว่างที่กำลังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเพลงจากคาซัคสถานนี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวรอดีเจพี่ตึงกลับมาแล้วกันนะคะก็ขอส่งความสุขไปยัง Bright and Beautiful Trip ที่เดินทางไปเที่ยวคาซัคสถานไปเที่ยวคีร์กิสถานด้วยนะคะกำลังเป็นที่เที่ยวยอดฮิตทีเดียวมีเพื่อนดีเจตุชื่อคุณเจี๊ยบปุชาพรามนสุดเธอส่งรูปมาให้ดูโอ้โหสวยจนอยากจะไปเที่ยวด้วยแต่ตอนนี้ติดภารกิจเยอะแยะเลยยังไงเดี๋ยวมีเวลาก็ต้องหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะรอดูรูปสวยๆเห็นดีเจพี่ตึงแล้วก็ทีมนักท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยถ่ายรูปกันที่สุวรรณภูมินะคะเดี๋ยวก็รอดูรูปสวยๆคีร์กิสสถานคาซัคสถาน8วัน6คืนน่าจะสนุกสนานแล้วก็ได้ภาพสวยๆเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ฟังที่ไปทริปนี้ไม่ทันยังไงก็ติดตามกันนะคะว่าทริปต่อไปจะไปที่ไหนยังไงก็ติดเบอร์ของสวัสดีฮอลิเดย์ไว้ก่อนเมมเบอร์ไว้0835418307 0835418307นะคะเดี๋ยวรอฟัง Bright and Beautiful Trip กับสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์ว่าจะไปไหนหรือว่ามี LINE นะคะก็ใช้ LINE SWDTOUR เป็น LINE ของสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์ค่ะเวลาไปเที่ยวจะมีเสียงเพลงที่ทำให้เรานึกถึงสถานที่ต่างๆด้วยนะคะถ้าคุณได้ยินเสียงเพลงถัดจากนี้ต่อไปนี้คุณจะนึกถึงบรรยากาศแบบไหนดีเจตัวจะนึกถึงพระจันทร์สวยๆแล้วก็ชนเผ่าบางกลุ่มที่เขามักจะให้ดวงจันทร์นำทางแล้วก็อาจจะถูกกล่าวขวัญในเรื่องอื่นๆหลายด้านแต่ดีเจตัวจะชอบดนตรีของที่เกี่ยวกับทางเขาเหมือนกันนะคะ

สาว 2,000 ปีนะคะอย่างแชร์จริงๆถ้าเล่าเรื่องนี้น่าจะก่อนที่จะได้รับฉายาว่าเป็นสาว 2,000 ปีนะคะสาวแชร์กับ Gypsy Tramps and Thieves เล่าเรื่องราวของกองคาราวานจิปซีจังหวะสนุกสนานนะคะช่วงทำนองก็ติดหูแต่ถ้าจะร้องให้แม่นนี่ต้องโอ้โหฝึกคำน่าดูเพราะว่าเร็วเหลือเกินก่อนหน้านั้น Gypsy Moon โดย David Wakefield หวังว่าคงจะเป็นเพลงที่ถูกใจนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่ฟังเพลงคลาสสิกมาช้านานก็คงจะจดจำบทเพลงซิกอยในวัยเส้นของสราสเต้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวหรืออาจจะนึกถึงบทเพลงคิดถึงจันทร์กระจ่างฟ้าในภาษาไทยที่สละสลวยงดงามนะคะเรื่องราวของบทเพลงก็มีความยงใหญ่มีความผูกพันข้ามกาลเวลากันมาไม่น้อยทีเดียวเลยแล้วก็เรื่องราวของดวงจันทร์ก็จะเป็นสิ่งที่ทั้งชาวไทยชาวจีนชาวเอเชียชาวต่างชาติก็จะมีตำนานเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์นะคะชนชาวยิปซีก็เหมือนกันนะคะจะมีความเชื่อเกี่ยวกับดวงจันทร์มีความผูกพันกับธรรมชาติบางคนก็จะนึกไปถึงเวทมนต์แล้วก็เรื่องราวลึกลับอะไรแบบนั้นนะคะแต่ถ้าฟังกันดีๆท่วงทำนองบทเพลงที่มีกลิ่นอายของทางจิปซีนี่เพราะแล้วก็มีมนต์ขลังหลายเพลงเหมือนกันนะคะไว้ว่างๆเหมาะๆนำมาฝากกันเป็นชุดๆเป็นเซตดีไหมคะเดินทางท่องเที่ยวกับเสียงเพลงเดินทางกับ Yesterday's Music บ่ายจรดเย็นค่ำวันอาทิตย์แบบนี้ FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สุขสันต์มาหยุดด้วยกัน Wonderful Weekend ค่ะสนับสนุนโดยผู้เห็นคุณค่าของเสียงเพลงว่าดีต่อใจนะคะแล้วก็ทำให้เราได้พบกันฟังเพลงด้วยกันแบบนี้ขอบคุณน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงทุกจดซ่าโซดาสิงบางครั้งบางทีต้องการความซาบซ่าให้กับเครื่องดื่มของคุณมีน้ำแข็งสะอาดสะอาดใช้โซดาสิงให้ไพรฟองซ่าเครื่องดื่มของคุณอร่อยซาบซ่ามากยิ่งขึ้นชอบเป็นน้ำมะนาวโซดามะนาวน้ำผึ้งโซดาหรือมะกรูดโซดาบางครั้งบางทีนะคะก็เห็นมีหน้ามะยงชิดก็มีคนทำมะยงชิดโซดาเหมือนกันแต่ที่แน่ๆบวยโซดาร้านฮอตช็อปอร่อยมากค่ะขอบคุณที่อุดหนุนน้ำดื่มสิงแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะในตระกูลของเลมอนโซดาจากสิงที่คุณผู้ฟังส่งรูปมาให้กันทุกๆสัปดาห์ทุกบ่อยหลายๆครั้งที่ออกรสชาติใหม่นี่คุณผู้ฟังรู้ก่อนดีเจก็ไม่น้อยเลยทีเดียวขอบคุณทุกบ้านขอบคุณทุกท่านที่เลือกน้ำดื่มสิงโดยบริษัทบุญรอดจำกัดขอบคุณบริษัทบุญรอดจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงสนับสนุนรายการ Yesterday's Music ให้ดีเจตู่มาเลือกเพลงเพราะๆให้คุณฟังกันทุกสัปดาห์ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของเสียงเพลงที่รวมใจผู้คนนะคะไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามที

มีเพลงไหนที่ได้ยินท่วงทำนองแล้วก็ร้องฮัมตามไปด้วยได้บ้างคะการร้องฮัมทำนองเพลงหรือว่าการร้องเพลงทำให้เรามีความสุขนะคะแล้วก็เป็นการผ่อนคลายได้หลายสิ่งอย่างทีเดียวหรือไม่ได้ร้องแต่ว่าฟังเพลงอยู่ก็ถือว่าเราได้พักผ่อนหย่อนใจกับเสียงเพลงแล้วก็หลายต่อหลายครั้งที่ซุ้มเสียงสำเนียงของเพลงต่างๆจากประเทศต่างๆเหมือนกับจะนำพาเราไปเที่ยวหรืออาจจะเคยไปเที่ยวภาพภูมิประเทศทัศนียภาพต่างๆก็เข้ามาในความทรงจำอีกครั้งหนึ่งนะคะคำ Shared Wine Al Martino ที่ชวนผู้คนมาแบ่งปันทั้งเครื่องดื่มและเสียงเพลงทำให้ไม่มีใครรู้สึกแปลกแยกหรือแปลกหน้า Come share the wine ค่ะส่วนเอลคอนโดพาซาหลายๆท่านเคยคุ้นกันดีในแบบฉบับของ Simon & Garfunkel นะคะวันนี้นำมาฝากในแบบฉบับของ Andy Williams ก็ร่าเริงอิสระเสรีดีจริงๆปิดท้ายด้วยความงดงามของเหล่าผีเสื้อที่โบกโบยบินไปในแบบฉบับยุค 2000 ของอังเดริวนั่นเองค่ะหลายๆท่านก็คงจะนึกถึงงานต้นฉบับของดาเนียลชิรัตในต้นทศวรรษ70ด้วยนะคะหยิบจับมาฝากคุณๆในชั่วโมงนี้ให้มีความสุขกับทุกเพลงค่ะและสำหรับคนรักเสียงเพลงนะคะคงจะเคยได้ยินชื่อ RUARK Rook Audio จากประเทศอังกฤษกันพอสมควรนะคะใครกำลังมองหา Rook Audio เติมเต็มบ้านของคุณด้วยลำโพงสวยๆนอกจากให้บ้านสวยงามขึ้นยังได้เสียงเพลงเพราะๆเสียงดีจริงๆนะคะ Rook Audio หลายท่านไปทดลองฟังแล้วก็เป็นเจ้าของเรียบร้อยค่ะ Rook Audio เสียงที่สมบูรณ์แบบทำให้บ้านของคุณมีเพลงเพราะๆฟังแล้วก็ตลอดเดือนตุลาคมนี้มีราคาพิเศษให้ด้วยนะคะให้คุณเป็นเจ้าของรวกออดิโอที่อัศวะโสพลทุกสาขาลองคลิกไปดูรุ่นที่คุณอยากจะได้นะคะที่ www.aswasopon.co.th หรือว่าที่อัศวะโสพล Line Official Account ก็ได้นะคะรวมทั้งทาง Facebookของอัศวะโสพลยินดีต้อนรับทุกท่านลองดูนะคะว่าชอบรุ่นไหนเป็นโปรโมชั่นรวกของเดือนตุลาคมปีนี้ขอให้มีความสุขกับทุกๆเพลงแล้วก็เครื่องเสียงดีๆรวมทั้งการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้คุณมีความสุขค่ะ

0: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
1: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับตับบลูทูธก็ง่าย
2: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
3: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
4: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก
2: ็ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
3: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
4: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก
2: ็ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
3: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
4: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก
2: ็ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
3: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
4: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก
2: ็ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
3: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
4: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็ออ
2: กกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
3: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
4: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มา
0: ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและ ID Line 099-328-6262 ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ
5: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันผดเด็จสุดละลองเกสเตย์โดยดนูฮันตระกูลและไหมไทยออเคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา14นาฬิกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmith หรือโทรศัพท์0930046005
6: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับ

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: หยุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนสู่เวทีโลก
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion มีกำหนดเปิดวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นคือเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้โซนรองคิวบิตี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: การไฟฟ้านครหลวงเตรียมพร้อมระบบ IT และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: นายดิษฐวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงกล่าวว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติเช่นการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือการบุกรุกระบบเครือข่ายชนชิดาสังทองรายงาน
6: กรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,400 คนเร่งเก็บขยะตกค้างในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังหลังน้ำลดตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพ

0: มหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำรถจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันซึ่งในวันนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม 1,424 คนพร้อมยานพาหนะ106คันลงพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: คุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: เปิดจำหน่ายบัตร New Year's Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติ
2: ดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา
1: พิเศษกาล่าดินเนอร์วอลเชอร์ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่านจากราคาปกติ 3,299 บาทเด็กอายุ 5-11 ปีราคาเพียง 1,999 บาทต่อท่าน Stay and Celebrate Package เริ่มต้นเพียง 7,999 บาทห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและกาล่าดินเนอร์สำหรับ2ท่าน Early Bird มีจำนวนจำกัดราคาเดียวเลือกได้2ทีมเลือกบรรยากาศที่ใช่สำหรับคุณแล้วมาสนุกกับค่ำคืนส่งท้ายปีเตรียมตัวนับถอยหลังไปด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาสำรองเข้าร่วมงานโทร038-183-888
3: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันเผด็จศึก The Longest Day โดยดนูฮันตระกูลและไหมไทยออเคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา 14:00 น.ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmith หรือโทรศัพท์0930046005
4: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
5: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับแต่บลูทูธก็ง่าย
6: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear เวิร์กมากค่ะ
7: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
8: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
9: ทานอาหาร
8: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
9: เรียกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
10: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงมันไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
11: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
12: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
13: Two Lions One Pride
12: สิง Corporation and Chelsea Football Club
14: ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอ้น้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและไอดีไลน์099-328-6262ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ

และแล้วก็มาถึงชั่วโมงที่3ของ Yesterday's Music นะคะเพลงช้าๆฟังกันเพลินๆเริ่มต้นด้วยกีตาร์คลาสสิกเพราะๆจากจอห์นวิลเลียมส์ในภาพยนตร์เรื่อง The Deer Hunter นะคะบทเพลง Cavatina ใครที่เล่นกีตาร์คลาสสิกนี่จะชอบเพลงนี้มากๆจริงๆไม่ได้เล่นก็เป็นคนฟังแบบดีเจตู่ก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันแต่ว่าเห็นคนเล่นสดๆเพลงนี้ก็ต้องหยุดยืนดูเพลงเพราะจริงๆเลยนะคะเพลงนี้ฟังแล้วก็สงบร่มรื่นหัวใจแล้วก็นึกถึงวิวสวยๆของธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าทิวเขาท้องฟ้าสัตว์ป่าสวยๆจำได้ว่าฉากเด่นในเรื่อง The Deer Hunter นี่เป็นฉากที่เจ้ากวางน้อยกำลังโดนส่องผ่านปืนและปรากฏว่ามือที่ถือปืนก็ลดลงชมความงามของธรรมชาติสวยงามกันต่อไปนะคะภาพยนตร์ที่หลายๆคนบอกว่าดีใจเพราะว่ามีส่วนถ่ายทำในประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะจำได้ไหมคะว่าถ่ายฉากไหนที่ไหนอย่างไรแต่ที่แน่ๆในตัวของวิวทิวทัศน์ใช่แถวเมืองการหรือเปล่าความไม่แน่ใจเหมือนกันใครจำได้ก็คุยกันได้นะคะส่วนเพลงที่2 Bright Eyes เป็นหนึ่งในเพลงโปรดนะคะคนที่แนะนำเพลงนี้ขอเพลงนี้มาเป็นคนแรกคุณวัฒนีคงจะชอบท่วงทำนองของบทเพลงด้วยแล้วก็คงจะชอบอาร์ตคาฟังเกลด้วยใช่ไหมคะอยู่ในแอนิเมชันเรื่อง Watership Down ประมาณสักปี1978ค่ะก็เพราะมากๆนะคะแล้วก็พอเราดำดิ่งไปในเนื้อเพลงความหมายบางทีก็จะไปสัมผัสความเปราะบางของชีวิตในบางช่วงแล้วก็วัฏจักรต่างๆเหล่ากระต่ายทั้งหลายกับบอดชิปดาวนั่นเองค่ะวันเวลาดีๆย้อนได้ที่นี่นะคะ Yesterday's Music FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สุขสันต์วันหยุดด้วยกันให้เป็น Wonderful Weekend ฟังเพลงกันให้เพลิดเพลินแล้วก็มีวันพักผ่อนกับเสียงเพลงของคุณๆด้วยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่ทำให้เราได้พบกันแบบนี้บริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์ทุกหยดซ่าสดาสิงห์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สดชื่นสดใสใครร้อนด้วยผลิตภัณฑ์เลมอนโซดามีหลากหลายรสชาติให้คุณได้เลือกหากันนะคะ Red Lemon Soda ไม่เพิ่มแคลอรี่ไม่มีน้ำตาลบางครั้งบางทีก็ดื่มเปลี่ยนบรรยากาศกันแต่ไม่ว่าแก้วโปรดจะเป็นอะไรน้ำดื่มสะอาดสำคัญมากมายมั่นใจน้ำดื่มสะอาดมั่นใจน้ำดื่มสิงขอบคุณบริษัทบุญรอดจำกัดนะคะสำหรับการสนับสนุน Yesterday's Music ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงช่วงเวลานี้ให้คุณได้มีความสุขกันค่ะขอบคุณบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณนอกเหนือจากนั้นก็ยังรับออกแบบติดตั้งระบบเสียงทุกสถานที่ทุกระดับความต้องการนะคะสอบถามทุกเรื่องราวที่คุณสนใจ02-234-6467-8และอีกหนึ่งหมายเลขนะคะ02-129-4301-3ค่ะขอบคุณตัวช่วยให้ดีเจตุแข็งแรงแล้วก็หลายๆคนนะคะที่ได้ลองดื่มซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ก็บอกว่าดื่มง่ายไม่ขาวขอบคุณสำหรับฟีดแบ็กดีๆนะคะซุปไก่ระดับพรีเมียมเพื่อสุขภาพซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์โทรและ ID Line 099-328-6262 099-328-6262ค่ะ
สัปดาห์ที่แล้วมีคุณผู้ฟังฝากกันบ้านเอาไว้นะคะคงจะชอบเพลงของแอบบ้ามากๆเลยก็เลยนึกถึงเรื่องมาม่ามิยาที่นำบทเพลงของแอบบ้ามาตลอดกันทั้งเรื่องเลยแล้วก็นักแสดงได้แสดงความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือร้องเพลงในเรื่องนี้ด้วยนะคะบทเพลงความหมายดีสำหรับคนมีฝันแล้วก็คนรักเสียงเพลงค่ะ

เราะมากๆเลยนะคะไม่ทราบว่าความฝันของคุณตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวันนี้เป็นไปตามที่ต้องการหรือยังมีการลดทอนความฝันมีการเพิ่มเติมความฝันอย่างไรกันบ้าง I have a dream เชื่อใน Miracle ของ Fairy Tale น่ารักมากๆเลยนะคะงานของแอปป้าที่นักแสดงสาวสวยน่ารักนางเอกของ Mamma Mia ร้องเพลงนี้ด้วยตัวเองในภาพยนตร์อย่างที่เราทราบนะคะในเรื่องมาม่ามิย่านี่นักแสดงจะต้องใช้เสียงตัวเองในการร้องเพลงด้วยและสาวอแมนดาไซเฟรตนางเอกของเราทำได้ดีทีเดียว I have a dream และ Thank you for the music งานของแอปบ้าที่นำมาฝากคุณประเดิมเริ่มต้นภาพยนตร์มาม่ามิย่าที่หลายๆท่านบอกว่าติดอกติดใจแล้วก็โอ้โหดูหลายรอบนะคะบางท่านดูในโรงภาพยนตร์แล้วก็ซื้อเก็บเอาไว้สำหรับมาชมกันอีกฟังเพลงกันชื่นใจข่าวว่าตอนที่ฉายในโรงภาพยนตร์พอเพลงของแอบบ้ามานี่ผู้ชมร้องกันเกือบทั้งโรงก็มีนะคะก็เป็นความสุขของเพลงกับภาพยนตร์ที่ผูกพันในหัวใจของคนรักเสียงเพลงและรักภาพยนตร์ค่ะเรื่องราวของเสียงเพลงนะคะคุณภาพของการฟังคุณภาพของลำโพงก็น่าจะมีส่วนอย่างมากๆเลยที่ทำให้เราได้มีความสุขกับเสียงเพลงและหนึ่งในคำตอบนั้นก็คือ RUARK Rock Audio จากประเทศอังกฤษค่ะในเดือนตุลาคมนี้ต้องบอกว่าเป็น monthly promotionราคาพิเศษจนถึงสิ้นเดือนนี้31ตุลาคมเลยนะคะกับรวกออดิโอจากประเทศอังกฤษชอบรุ่นไหนอย่างไรลองคลิกไปชมที่เว็บไซต์อัศวะโสพล .co.th ได้นะคะแล้วก็ LINE @อัศวะโสพล Facebook อัศวะโสพลยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะตัวอย่างอย่างเช่นรวก R1S นะคะสีชาโคลแล้วก็สีไลท์ครีมลดถึง 20% นะคะจากราคาปกติ 16,990 บาทโปรโมชั่นในเดือนนี้อยู่ที่ 13,590 บาทค่ะส่วนรวก MR1 สีวอลนัทสวยนะคะลดถึง 29% เลขสวยเลยราคาปกติ 29,990 คุณจะหาซื้อในราคาโปรโมชั่นได้ที่ 14,990 บาทค่ะยังมีรวก R2, MK4, สีเอสเปรสโซและสีครีมอีกด้วยนะคะรวก R410, 810ก็มีในโปรโมชั่นนี้ด้วยนะคะเรียนเชิญไปดูตัวจริงเสียงจริงที่ร้านอัศวะโสพลทุกสาขายกเว้นสาขาเอมบาซีนะคะที่จะไม่ได้ร่วมรายการที่เว็บไซต์อัศวะโสพล .co.th ก็ได้เลยนะคะฟังเพลงกันต่อไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังชมมาม่ามิย่าทั้ง2ภาคหรือเปล่าคะภาคแรกนี่โด่งดังมากมายภาคที่2น่าจะมีเพลง One of Us อยู่ด้วยมีคุณผู้ฟังขอเพลงของแอปบ้ามาขออนุญาตเล่นเป็นต้นฉบับจาก ABBA แอปบ้าเลยนะคะเพลงนี้คุณผู้ฟังช่วยเลือกมาถูกบรรจุอยู่ในภาพยนตร์เรื่องมาม่ามิย่าด้วยแต่ขออนุญาตเล่นเป็นในเวอร์ชั่นออริจินอลนะคะ

จังหวะของเพลงนี้น่าจะเหมาะกับการก้าวเดินไปพอดีเลยนะคะมีคุณผู้ฟังหนุ่มหล่ออารมณ์ดีกำลังออกกำลังกายเดินอยู่ที่สวนรถไฟส่งรูปให้ชมหลายรูปนะคะดูฟ้าปลอดโปร่งดีจริงๆแล้วก็บอกว่าใช้หูฟังของ Bose ที่ซื้อกับอัศวโสพลเสียงดีจริงๆขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้ทั้งเรื่องของการติดตามรายการแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากสปอนเซอร์ของ Yesterday's Music ค่ะซื้อ Bose ซื้อที่อัศวโสพลนะคะรวมทั้งรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรวกเป็นโซล่าสุดก็มีลำโพงสวยๆอีกหลากหลายยี่ห้อทีเดียวค่ะเพลงน่ารักอบอุ่นนะคะใครชมฉากน่ารักน่ารักฉากนี้ต้องบอกว่าผองเพื่อนของนางเอกเรานะคะนางเอกต้องบอกรุ่นใหญ่เพราะว่าเป็นคุณแม่ใช่ไหมคะเมอริลสตรีปรับบทเป็นคุณแม่ของลูกสาวที่กำลังจะแยกบ้านไปแต่งงานเรื่องตามดูว่าใครเป็นพ่อที่แท้จริงของลูกสาวอันนั้นก็เรื่องนึงแต่ว่าบางครั้งบางทีจู่ๆก็เสียความมั่นใจหรือว่าเงียบเหงามาโดยฉับพลันเมื่อความทรงจำแล้วก็เหตุการณ์ปัจจุบันมันประเดประดังเข้ามาใช่ไหมคะเวลาที่ลูกจะแต่งงานก็ใจหายแวบหรือครั้งหนึ่งอาจจะเคยเศร้าซ้อยเงาหงอยเสียความมั่นใจไปแบบนั้นเพื่อนๆสาวทั้งหลายก็มาร้องชิกิติต้าให้เธอฟังให้กำลังใจนะคะว่าไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายนะเรายังเป็นเพื่อนกันเสมออยู่เคียงข้างเธอเสมอไม่ว่าเธอจะเจอเรื่องราวใดๆโอ้น่ารักมากๆฉากนี้วันนี้เรื่องเวอร์ชันของต้นฉบับอย่างแอปบ้ามาไม่ว่าจะเป็น One of Us ที่คุณเฉพาะเจาะจงว่าอยากจะฟังแอปบ้าดีเจตู่เลือกเพลงนี้ต่อให้นะคะชิกาติต้าชอบมากๆเลยขอบคุณทุกท่านที่ยังคงส่งรูปผลิตภัณฑ์สิงห์มาให้ชมกันนะคะแล้วแน่นอนแก้วโปรดจะเป็นอะไรน้ำดื่มสะอาดสำคัญมากมายมั่นใจน้ำดื่มสะอาดมั่นใจน้ำดื่มสิงห์เขาคัดสรรแหล่งน้ำที่นำมาผลิตนี่คัดสรรแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดีนะคะแล้วก็มาผ่านระบบการดูแลเรื่องความสะอาดอย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นผ่านโอโซนแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV แล้วก็เทคโนโลยีอัจฉริยะที่เรียกว่า Smart Micro Filter จนได้น้ำดื่มที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนแต่ยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายด้วยมั่นใจน้ำดื่มสะอาดมั่นใจน้ำดื่มสิงโดยบริษัทบุญรอดจำกัดค่ะแล้วก็มั่นใจว่าดนตรีดีๆบทเพลงดีๆอยู่คู่โลกใบนี้เสมอทั้งโลกดนตรีโลกของเสียงเพลงแล้วก็แวดวงภาพยนตร์การละครทั้งหลายนะคะต้องขอบคุณผู้ที่รังสรรค์บทเพลงทำให้เราได้มีความสุขกับเพลงเพราะๆดนตรีดีๆนะคะในภาพยนตร์เรื่องมาม่ามีย่าแน่นอนค่ะเบนนี่แอนเดอร์สันแล้วก็บิยอนอุลวาอุสซึ่งเป็นสองหนุ่มจากวงแอปบ้าก็ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์เพลงต้นฉบับแล้วก็ทำหน้าที่ดูแลอำนวยการสร้างดนตรีประกอบภาพยนตร์ร่วมงานกับทีมงานด้วยนะคะจึงได้เพลงดีมากๆแล้วก็ต้องบอกว่านักแสดงในเรื่องนี้ได้ฉายแววการร้องเพลงได้ยอดเยี่ยมทุกคนรวมทั้งเมอริลสตรีปด้วยนะคะลองฟังน้ำเสียงของเธอกับ The Winner Takes It All เพลงนี้เธอถ่ายทอดได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

เห็นภาพผู้แพ้ตัวเล็กรีบเล็กนิดเดียวคนชนะเอาไปหมดเลยถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะสาวคนนี้นอกจากแสดงเก่งเมอริสตรีปยังร้องเพลงได้ดีมากๆแล้วก็ชอบในเรื่องทัศนคติของเธอนะคะกับอายุที่มากขึ้นเธอไม่สนับสนุนให้ทำศัลยกรรมใดๆแล้วบอกว่าความงามเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผิวพรรณความงดงามที่แท้จริงไม่ได้ซ่อนอยู่บนผิวหนังที่ไร้ริ้วรอยแต่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตที่เราสะสมไว้ข้างในต่างหากโอ้โหให้กำลังใจผู้หญิงด้วยกันที่อายุมากขึ้นมากขึ้นได้อย่างดีนะคะแล้วก็บอกทุกๆคนเลยว่าการมีอายุมากขึ้นนั้นคือของขวัญการแก่ตัวลงไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่ว่าคือโอกาสล้ำค่าเพราะการมีอายุมากขึ้นเป็นของขวัญที่ไม่ได้ถูกมอบให้กับทุกคนในโลกใบนี้ปรบมือให้ค่ะมีเวลาไม่เอ่ยอยากให้นางเอกสักคนมาร้องเพลงอีกหนึ่งเพลง

0: you doing?
1: Writing.
2: Yesterday's music.
3: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
4: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับแต่บลูทูธก็ง่าย
5: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
6: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
7: เพื่อนเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
8: ทานอาหาร
7: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
9: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
10: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
11: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
12: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
13: Two Lions One Pride
12: สิง Corporation and Chelsea Football Club
14: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันผดเด็จสุดละลองเกสเดย์โดยดนูฮันตระกูลและไหมไทยออเคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทเทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา14นาฬิกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmith หรือโทรศัพท์0930046005
15: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย

0: ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติพร้อมจัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
4: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครไม่มีการปิดการจราจรประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติส่วนหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเป็นเอกสารจริงแต่เป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่จัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนไม่ใช่คำสั่งปิดการจราจรถาวรทั้งนี้ตำรวจเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดการประชุมหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางจะแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าพร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากเพื่อความสะดวกในการเดินทางดลภาสุภราสมบัติรายงาน
3: กองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พลเรือตรีชนินทร์ศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดกองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28แบ่งเป็นกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็ววันนี้กองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเตรียมเปิดให้บริการบางส่วนในวันพรุ่งนี้นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้สถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการมีจำนวนลดลงเหลือ37แห่งกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนทั้งนี้ในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะเริ่มส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลวันพรุ่งนี้แม้จะยังไม่สามารถเปิดบริการแบบฟูลฟังก์ชันเนื่องจากต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาก่อนแต่จะทยอยขยายเปิดบริการได้อย่างเต็มที่ภายใน16ตุลาคมนี้สำหรับเขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือคารุพันธ์โดยโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานหรือ BCP เพื่อรับมือ

0: ฝนตกหนักถึงวันพรุ่งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: Special Moments สิทธิพิเศษเฉพาะแฟนรายการวิทยุ 93.5 ของโรงแรม S ศรีราชา Hotel and Residence เท่านั้นพิเศษเมื่อเข้าพักรับคูปองส่วนลดนวด100บาททันทีสำหรับโปรแกรมนวด90นาทีขึ้นไปและผู้เข้าพักอายุ60ปีขึ้นไปรับสิทธิ์พักฟรีท่านที่3พร้อมอาหารเช้าเมื่อเข้าพักห้อง One Bedroom Suite โปรโมชั่นวันนี้ถึงวันที่20ธันวาคม2569กรุณาสำรองห้องพักและจองคิวนวดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วันก่อนเข้าใช้บริการสงวนสิทธิ์สำรองห้องพักผ่านแอดมินเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-183-888
2: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันเผด็จศึกและลองเกสเดย์โดยดนูฮันตระกูลและไหมไทยออเคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา14นาฬิกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmith หรือโทรศัพท์0930046005
3: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
4: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับแต่บลูทูธก็ง่าย
5: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
6: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
7: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
8: ทานอาหาร
7: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
9: เรียกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
10: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
11: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
12: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
13: Two Lions One Pride
12: สิง Corporation and Chelsea Football Club
14: ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอ้น้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและไอดีไลน์099-328-6262ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ

ได้ยินซุ้มเสียงสำนักแบบนี้ทราบกันดีว่าเป็นสีสันของยุค 60s นะคะมีวัยรุ่นยุคนี้จับจองเพลงมา Silence is Golden จาก The Tremolos นะคะแล้วก็มี The Def Clark 5 Whenever You're Around เพลงโปรดของคุณพี่อ้วนตุ๊หรือเปล่าคะส่วน Love is All Around งานที่ถูกนำมาทำใหม่ไปเรียบร้อยวันนี้เลือกเป็นสีสันของยุค 60s จาก The Trucks นะคะหวังว่าคงจะถูกใจ3เพลงที่นำมาเริ่มต้นสีสันของยุค 60s วันนี้มีเพลงใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยขอแต่มีคนขอมาเดี๋ยวเล่นให้ฟังนะคะขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันหันมาดูหน้าจอ468-9935ก็ดีใจมากๆเลยได้พบเจอคุณผู้ฟังที่มีความรู้ทั้งเรื่องของหนังสือนะคะละครภาพยนตร์หลากหลายรูปแบบแล้วก็ศิลปินต่างๆฉากต่างๆที่คุณเป็นนักดูหนังฟังเพลงจริงๆขอบคุณทุกๆข้อความนะคะที่ส่งมาให้ทาง468-9935เก็บไว้ในความทรงจำแล้วก็ประดับความรู้ดีเจในบางเรื่องราวที่เกิดไม่ทันได้ยินผู้เกิดก่อนเล่านี่ดีใจมากๆนะคะขอบคุณที่อุดหนุนโซดาสิงห์ผลิตภัณฑ์เลมอนโซดาของสิงห์และที่สำคัญน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์เลือกสิ่งที่ใช่ให้กับร่างกายของคุณผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์โดยบริษัทบุญรอดจำกัดค่ะขอบคุณบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณแล้วก็ยังรับออกแบบติดตั้งระบบเสียงทุกสถานที่ทุกระดับความต้องการอีกด้วยนะคะปลายปีนี้ใครจะแต่งบ้านใหม่ทำโฮมเธียเตอร์หรือว่าเปิดร้านรวงต้องใช้ลำโพงหลายสิ่งหลายอย่างติดต่อกับอัศวะโสพลที่นี่ครบจบได้ในที่เดียวนะคะและก็ขอบคุณตัวช่วยให้ดีเจถูกแข็งแรงซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่ระดับพรีเมียมเพื่อสุขภาพโทรและ ID Line 099-328-6262 ค่ะมีเพลงหนึ่งนะคะของศิลปินยุค 60 จากฝากฝั่งอังกฤษนะคะชื่อยาวสักนิดหนึ่งสำหรับศิลปินกลุ่มนี้นะคะชื่อว่า Def D Dorsey Biggie Mick and Tish นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่มีซุ้มเสียงสำเนียงของทางฝากฝั่งแอฟริกาเจืออยู่ในดนตรีด้วยเดี๋ยวเล่นให้ฟังแต่ว่าขออนุญาตเล่นเพลงนี้ก่อนได้ไหมคะเพราะว่า Silence is Golden แต่ว่ามีเจ้าสิงโตกำลังหลับแย่ๆสิงโตหลับ

เพลงนี้นะคะออกเป็นเหมือนกับเป็นสระอักสระแอกอยู่เล่นคำเล่นเพลงอยู่หลายช่วงนะคะฟังแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับได้ไปเที่ยวป่าเขาลำเนาไพรวิวประมาณซักแอฟริกาได้หรือเปล่าดูภาพเคลื่อนไหวของศิลปินกลุ่มนี้เวลาที่เขาร้องเพลงนี้มีเครื่องดนตรีแปลกตานะคะเป็นเครื่องเคาะไม่รู้จักเหมือนกันแต่เขาให้เสียงเหมือนกับอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรประมาณนั้นนะคะขอบคุณพี่หนุ่ยขอเพลงนี้มาเห็นว่าติดท็อป5ที่ประเทศอังกฤษด้วยที่แคนาดาน่าจะอันดับ1เลยนะคะขอบคุณสำหรับการแนะนำเพลงสีสันของยุค 60s เพลงนี้จาก Def D Dosi Biki Mick and Teachชื่อยาวมากๆแต่ว่าชื่อเพลงสั้นๆว่าซาบาดักพยายามจะค้นหาว่าเพลงชื่อเพลงเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะก็ได้แต่ประมาณว่าเขาดูว่าเป็นคำที่น่าจะเรียนเสียงทางแอฟริกันได้ประมาณนั้นก็มาร้องกันสนุกๆใช่หรือเปล่ายังไงเดี๋ยวต้องให้วัยรุ่นยุค 60s มาคอนเฟิร์มแต่ว่าส่วน The Lion Sleep Tonight ก็ยังพอจะค้นคว้าได้ว่าเขาน่าจะมีที่มาที่ไปมากกว่านะคะไม่แน่ใจว่าเป็นชนเผ่าทางซูลูอะไรหรือเปล่าแต่ว่าคำมันจะพ้องๆคล้ายๆกันแต่ที่แน่ๆท่อนฮุก

นี่โด่งดังเด็กๆยังรู้จักนะคะแล้วก็เพลงนี้ถูกนำไปประกอบภาพยนตร์แอนิเมชัน The Lion King ด้วย The Lion Sleep Tonight จาก The Tokens นั่นเองค่ะขอบคุณวัยรุ่นยุค60นะคะแนะนำเพลงมาให้ดีเจตู่ได้รู้จักแล้วก็ฟังแล้วก็มีเพลงมาต่อให้ไม่ทราบว่าตอนนี้ที่บ้านของผู้ที่ชื่อเลือกเพลงนี้มาแห้งเรียบร้อยได้โอกาสจัดบ้านกันหรือยังนะคะส่งกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ

เดินทางกับเสียงเพลงกันต่อนะคะคราวนี้เราจะพาไปเที่ยวจะเป็นป่าเขาลำน้ำไพรแบบไหนยังไงก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่าเพลงนี้จะถูกใจคุณมากน้อยแค่ไหน

จากงานของ The Beatles นะคะพาไปเที่ยว Norwegian Wood หรือเปล่าแล้วก็มาทำอีกครั้งหนึ่งในเวอร์ชันของ The Brothers Four นั่นเองนะคะเป็นการเรียบเรียงอีกรูปแบบหนึ่งแต่ที่แน่ๆใครชอบเสียงซีตาร์ก็จะได้ยินเครื่องดนตรีชิ้นนี้ใน Norwegian Wood ของ The Beatles นะคะ

เดินทางไปกับเสียงเพลงย้อนยุคไปในเพลงดีๆของยุค60นะคะมีวัยรุ่นยุคนี้ฟังกันด้วยแล้วก็มีวัยรุ่นในยุค70แล้วก็วัยรุ่นอีกหลายยุคมาฟังเพลงด้วยกันนะคะประชาคนรักดนตรีไม่มีพรมแดนค่ะรวมทั้งเรื่องราวของการเรียบเรียงดนตรีนะคะที่มักจะนำเอาเครื่องดนตรีชิ้นต่างมาเล่นผสมผสานกันให้ได้อรรถรสของบทเพลงที่แปลกใหม่แปลกหูขึ้นแต่ก็ยังคงซึ่งไว้ถึงอรรถรสของบทเพลงค่ะชั่วโมงนี้อัศภสุพลขอแนะนำลำโพงอีกหนึ่งยี่ห้อที่ตอบโจทย์หลายๆท่านนะคะ LITHE Light Audio Light Audio All in One Ceiling Speaker เป็นลำโพงตัวเดียวด้วยวิธีง่ายๆนะคะที่จะเติมเต็มห้องของคุณด้วยเสียงเพลงลำโพงรุ่นนี้จาก Light Audio นั้นสตรีมผ่าน Bluetooth Wi-Fi Apple AirPlay 2หรือ Google Cast ได้ง่ายๆนะคะไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมให้เปลืองพื้นที่แค่มีลำโพงติดเพดานแบบAll in One จาก Light Audio ก็ช่วยให้คุณฟังเพลงได้สะดวกนะคะทั่วทุกห้องภายในบ้านแล้วก็ทำให้แต่ละห้องในบ้านของคุณดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามลำโพงเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth ควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันจากโทรศัพท์มือถือใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากเพราะระบบเสียงที่ดีนอกเหนือจากให้เสียงที่ดีแล้วก็ไม่ควรซับซ้อนเกินความจำเป็นนะคะแล้วก็ไม่ควรจะลดทอนความงดงามของพื้นที่ด้วย Light Audio All in One Ceiling Speaker ตอบโจทย์สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะได้เสียงดีๆแล้วก็ห้องที่เรียบร้อยนะคะเรียนเชิญที่ร้านอัศวะโสพลทุกสาขาแล้วก็อัศวะโสพลสำนักงานใหญ่ค่ะให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะ02-266-8136 02-266-8136-8หรือสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ที่ที่ LINE OA @อัศวะโสพลหรือ Facebook อัศวะโสพลนะคะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านให้ Light Audio เป็นลำโพงคู่ห้องของคุณตัวเดียวจบครบจริงๆเลยนะคะพูดถึงเรื่องราวของธรรมชาติแล้วก็เรื่องราวของเจ้าสัตว์ตัวเล็กๆที่บกบินได้นี่นะคะก็จะมีเพลงเกี่ยวกับนกหลายต่อหลายเพลงเหมือนกันพูดถึง The Brothers Four คุณจะถึงนึกถึงเพลงอะไรที่เกี่ยวกับนกอีกบ้างเมื่อสักครู่นี้มี Norwegian Wood This Bird Has Flown ไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นเจ้านกสีเหลืองที่เคยคุ้นกันดีจาก The Brothers Four ค่ะ

0: waiting for this moment to arrive
1: เห็นว่ากันว่าเป็นเสียง Blackbird จริงๆด้วยนะคะแต่เรื่องราวของบทเพลงนะคะมักจะซ่อนความในอยู่เสมอเรื่องราวของนกอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับนกเสมอไปดูเบื้องหลังแล้วไม่ว่าจะเป็น Norwegian Wood ก็ดี Blackbird ก็ดีมักจะมีอะไรแฝงๆอยู่ด้วยแต่ก็นั่นแหละค่ะเรามาฟังในเรื่องของความไพเราะก็มีความน่าสนใจดีนะคะพอเล่น Blackbird ของ The Beatles แล้วนะคะให้นึกถึงเมื่อครั้งหนึ่งไปเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วก็เพื่อนชื่อคุณวรีพาไปเที่ยวฟังเพลงดนตรีเล่นสดแล้วก็เครื่องดื่มอร่อยๆปรากฏว่ามีนักดนตรีมาเล่นนะคะแล้วก็เล่นเพลงนี้ด้วยหน้าตาบ่งบอกว่าน่าจะยังเป็นนักศึกษาถ้าผู้หญิงก็เรียกว่าไม่มีการแต่งหน้าเลยสดๆจริงๆก็ดีใจนะคะว่าคนรุ่นใหม่ชายหนุ่มก็นำ Blackbird ของ The Beatles มาเล่นส่วนผู้หญิงร้องเพลงของ Ella Fitzgerald โอ้โหเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ธรรมดาจริงๆเขาไปศึกษาเพลงของผู้เกิดก่อนแล้วก็จะนำเพลงต่างๆเหล่านั้นมาเล่นมาร้องกันแล้วมันก็ดีนะคะถ้าเราได้ศึกษาที่มาที่ไปของเพลงก็มีความสนุกมากขึ้นหลายต่อหลายครั้งเจ้านกตัวน้อยๆมักจะถูกเปรียบเทียบเปรียบเปรยเสมอคราวก่อนเล่น Bluebird ไปแล้วก็ให้สงสัยว่าทำไมในหลายๆเพลงสากลเนี่ยจะมี Bluebird อยู่เยอะทีเดียวนะคะก็เหมือนกับเป็นนกที่นำโชคนำสิ่งดีๆมาให้แล้วก็ให้กำลังใจเสมอค่ะส่วนเจ้านกสีเหลืองของ Brothers Four นะคะเป็นเพลงที่ร้องฮัมทำนองตามไปสบายมากๆเลยแล้วก็แน่นอนเขาก็จะมาเปรียบกับเจ้าตัวว่าเอ๊จะเหงาหงอยเหมือนเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะเรื่องราวของความรักแน่นอนค่ะกว่าจะเจอตัวจริงที่อยู่กันได้จริงๆอาจจะต้องมีเรื่องราวของอกหักรักคุดเจ็บๆคันๆกันบ้างแต่นักแต่งเพลงก็นำไปเรียบเรียงแต่งเพลงมาได้น่ารักน่าฟังมีนกอีกชนิดนึงถูกเปรียบเปรยไว้ถึงเรื่องราวความเศร้าส้อยเหงาหงอยขนาดนกตัวเล็กนิดเดียวคนแต่งเพลงยังแอบเห็นน้ำตาของเจ้านกน้อยตัวนี้เลยเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกมาทาง4689935นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้น่าจะมีโอกาสเล่นให้ฟังเพลงของจอห์นนี่เทเลอร์เซนค่ะเจ้านกตัวนี้สเปโร่น่าจะเป็นนกกระจอกเล็กๆใช่ไหมคะ

อีก2-3เพลงนะคะที่นำมาฝากกัน His True Love Said Goodbye จอห์นนี่เทอร์สันที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกมาจินนี่คัมเลตลี่ไบรอันฮาลันแล้วก็ Please Don't Ask About Barbara บ๊อบบี้วีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเตรียมเทเวลา18:00 นภาคภูมิใจความเป็นไทยของเรานะคะชั่วโมงหน้าสีสันของยุค 70s เตรียมอยู่แล้วก็ใครที่กำลังมองหาที่ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ๆอย่างพวกเฟอร์นิเจอร์ที่โดนน้ำท่วมอะไรแบบนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกันค่ะ

0: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
1: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับแต่บลูทูธก็ง่าย
2: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear เวิร์กมากค่ะ
3: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
4: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
5: ทานอาหาร
4: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
5: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
6: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
7: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
0: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
8: Two Lions One Pride
0: สิง Corporation and Chelsea Football Club
9: ซุปไก่สกัดด็อกเตอร์พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอ้น้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดด็อกเตอร์พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและไอดีไลน์099-328-6262ซุปไก่สกัดด็อกเตอร์พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ
10: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันเผด็จศึก The Longest Day โดยดนูฮันตระกูลและไหมไทยออเคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา 14:00 น.ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmith หรือโทรศัพท์0930046005
11: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจ

0: ที1เซตและพัก3คืนรับเพิ่มสปาแอนด์ไดนิ่งเครดิต500บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,500 บาทยิ่งพักหลายคืนยิ่งคุ้มเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569เฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันที่11ถึง12ตุลาคมและวันที่23ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร038 183 888
1: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันเผด็จศึกและลองเกสเตย์โดยดนูฮันตระกูลและไหมไทยออเคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทเทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา14นาฬิกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmith หรือโทรศัพท์0930046005
2: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
3: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับตับบลูทูธก็ง่าย
4: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear เวิร์กมากค่ะ
5: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
6: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
7: ทานอาหาร
6: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
8: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
9: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงก็ไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
10: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
11: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
12: สู้ Lions One Pride
11: สิงคอร์ปอเรชั่นและ Chelsea Football Club
13: ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอ้น้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและไอดีไลน์099-328-6262ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ

พลงดีๆอยู่คู่โลกดนตรีอยู่คู่คนรักเสียงเพลงเสมอนะคะ You make me feel brand new หลายท่านทานได้เป็นวัยรุ่นยุค 70s ที่เพลงนี้โด่งดังกันมากมายหรือเปล่าคะวันนี้ทักทายชั่วโมงที่5กับ Yesterday's Music ด้วย The Stylistic Star on a TV Show รักเธออย่างที่เธอเป็นเราก็จำได้ว่าThe Stylistics ก็มีเพลงที่โด่งดังมากๆในยุค 70s หลายต่อหลายเพลงทั้งเพลงช้าเพลงจังหวะกลางๆเพลงเต้นรำสนุกๆ นะคะมีครบครันจนวันเวลาผันเปลี่ยนเวียนไปมาถึงยุค2000ปรากฏว่า Simply Red นำงานที่โด่งดังของ Stylisticsกลางยุค 70s มาร้องอีกครั้งได้รับความนิยมมากมายทีเดียวนะคะกับ You Make Me Feel Brand New วันนี้นำมาฝากแล้วก็ใครเคยชมคอนเสิร์ตของ Simply Red เห็นได้ชัดเจนว่าโอ้โหอารมณ์ในการร้องเพลงเขานี่อินเนอร์แรงมากจากข้างในเลยทีเดียวก็เลยเป็นเพลงเก่าที่ถูกนำมาเล่าใหม่ถูกใจคนฟังทั้งยุค 70s แล้วก็ยุค 2000 ด้วยนะคะวันเวลาดีๆย้อนได้ที่นี่กับเสียงเพลงให้เพลงพาไป Yesterday's Music FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ Wonderful Big End กันเสาร์อาทิตย์นะคะเริ่มต้นด้วย Bright and Beautiful โดย DJ พี่ตึงสุพจน์ประจัญยุทธหลังข่าวเที่ยงเสียงเคยคุ้น Afternoon Delight กับ DJ เจี๊ยบรัชนีกอไผ่แก้วบ่ายวันเสาร์ต่อด้วย Music on Wheel นะคะเรื่องราวหลากหลายเกี่ยวกับแวดวงยานยนต์โดย DJ จุ๋ม DJ พิงกี้คุณกฤตกมลคุณธนสรกระติบุตรหลังจาก Music on Wheel ก็ยังมี Beautiful Harmony ให้คุณได้มีความสุขกับทุกๆเสียงเพลงส่วนวันอาทิตย์แบบนี้บ่าย2เป็นต้นไปถึง1ทุ่มโดยประมาณรายการ Yesterday's Music DJ ตู่ผุดสดีสรัตอยู่กับคุณค่ะพร้อมด้วยผู้ช่วยมือ1คุณต่อคุณต่อศักดิ์จินดามาช่วยกันเสมอนะคะน้องเซชั่นโคก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปวันนี้เป็นน้องกอล์ฟค่ะยังคงอยู่ด้วยกันเต็ม5ชั่วโมงนะคะอิ่มเอมกับเสียงเพลงมีบางท่านกำลังจัดบ้านอยู่แล้วก็มีบางท่านกำลังสงสัยว่าโอ้ขยะเยอะแยะหลังน้ำท่วมจะไปไว้ที่ไหนถ้าคุณใช้ Facebook อยู่แล้วนะคะลองเซิร์ชชื่อของก้องกรีนกรีนนะคะพี่ก้องเนี่ยโอ้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ได้แนะนำถึงเรื่องของจะทิ้งโซฟาจะทิ้งตู้หรือว่าของใดๆที่เสียหายในช่วงน้ำท่วมเนี่ยที่คุณถ่ายรูปไปแล้วนะคะเพราะว่าจะต้องมีการได้ชดเชยใช่ไหมคะอีกหนึ่งที่สามารถจะลองกดไปดูนะคะก็คือ Greener ตู้หรือว่าของใดๆที่เสียหายในช่วงน้ำท่วมเนี่ยที่คุณถ่ายรูปไปแล้วนะคะเพราะว่าจะต้องมีการได้ชดเชยใช่ไหมคะอีกหนึ่งที่สามารถจะลองกดไปดูนะคะก็คือ Greener เว็บนี้ก็จะมีบอกเลยว่าคุณอยู่ในเขตไหนแล้วก็เขาจะมีการจัดเก็บขยะแบบไหนเมื่อไหร่กี่โมงนะคะก็สามารถจะติดต่อติดตามกันได้เป็นกำลังใจนะคะสำหรับทุกท่านที่อาจจะเจอปัญหาเรื่องราวของน้ำท่วมแล้วก็กำลังเก็บบ้านกันอยู่ด้วยค่ะมีเพลงให้คุณกระฉับกระเฉงฟังเพลงช่วงแดดร่มลมตกเขาพูดถึง Stylistics ด้วยนะคะเพลงนี้

กระสับกระเฉงกับเสียงเพลงยามเย็นยามค่ำนะคะมีใครขับรถอยู่จะได้ไม่ง่วงเหงาเหานอนแล้วก็เนื้อเพลงชวนให้นึกถึงใครคนพิเศษหรือเปล่าอาจจะนั่งอยู่ข้างๆตอนนี้หรืออาจจะไปนั่งข้างๆแต่ว่าอยากเจออะไรประมาณนั้นวันเวลาดีๆกับเพลงดีๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่ทักทายกันสม่ำเสมอนะคะดีเจก็ดีใจ Little River Band กับ Reminiscing ชวนให้คิดถึงใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคะแต่ที่แน่ๆฟังสองเพลงนี้รู้สึกว่ามันตรงกับชีวิตผู้คนยุคปัจจุบันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยบีซี่ยุ่งวุ่นวายกับภารกิจต่างๆนะคะทั้งงานราชงานหลวงมันทำให้สิ่งเล็กน้อยความธรรมดาที่เคยมีหายไปอย่างเพลง Sexy Soul ของ Travel of Power บอกเลยว่าหมดแต่ยุ่งกับสิ่งนู้นสิ่งนี้จำได้ไหมเคยเจอกันฟังรายการวิทยุเราฟังสไตลิสติกนะเราฟังกราดีไนส์เราฟังอาริทราแฟรงกินอะไรแบบนี้เคยฟังเพลงเคยเต้นรำด้วยกันวันนี้อยู่บ้านเถอะฟังเพลงกันอยู่กับความธรรมดาที่แสนพิเศษดีนะคะเนื้อหาน่ารักน่ารักแล้วก็ดีใจที่เขาพูดถึงศิลปินผู้เกิดก่อนก็เรียกว่าเป็นการให้เกียรติแล้วก็ชื่นชมด้วยนะคะทำให้เห็นชัดว่ารายการวิทยุดีต่อใจของผู้คนขนาดไหน Sexy Soul จาก Tower Power นี่เป็นยุค 90s แต่ก็พูดถึง Stylistics วงที่โด่งดังมากๆในยุค 70s แล้วก็มีศิลปินผู้เกิดก่อนอีกหลายวงแล้วก็มีวงถัดมาด้วยนะคะน่ารักมากๆมีหลายท่านชอบ Sexy Soul เพลงนี้ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอยู่บ้านอยากได้เพลงดีๆลำโพงที่ทำให้คุณเติมเต็มแบบถูกใจมีระบบเสียงที่ดีไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ลดทอนความงดงามของพื้นที่ Light Audio All in One Ceiling Speaker ที่ได้แนะนำในชั่วโมงที่แล้วทุกสิ่งอย่างนะคะนึกถึงอัศวะโสพลสนาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-129-4301 02-129-4301 ถึง3นะคะและสำหรับท่านที่ชอบความเป็นส่วนตัวชอบใส่เฮดโฟนเราก็อยากจะได้หูฟังที่ทำให้เรามีความสุขกับเสียงเพลงแล้วก็สิ่งที่คุณอยากจะฟังนะคะสีใหม่มาแล้วนะคะ Bose Quiet Comfort Headphones เจนที่2รุ่นที่2ค่ะเป็นความคุ้นเคยที่แตกต่าง Meet Your New Quiet สัมผัสสีใหม่นะคะสีเขียวสวยทีเดียวเป็นหูฟังตัดเสียงรบกวนแบบครอบหู Bose Quiet Comfort Headphones เจนที่2นะคะเติมสีสันให้กับทุกการเดินทางดื่มด่ำกับเสียงที่คุณต้องการแล้วก็เป็นตัวคุณในทุกช่วงเวลาQuiet Control ตัดเสียงรบกวนตามสภาพแวดล้อมนะคะก็เรียกว่าทำได้อย่างชาญฉลาดจริงๆให้เสียงได้กว้างสมจริงแล้วก็มีมิติยิ่งขึ้นแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานสูงสุด24ชั่วโมงชาร์จไปแล้วก็ใช้ได้ทั้งวันเลยแบตเตอรี่ใช้ได้นานจริงๆพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้นะคะเรียนเชิญที่อัศวะโสพลสาขาที่คุณสะดวกสยามพารากอนเซ็นทรัลอีสต์วิลล์อยู่ที่ชั้น2นะคะแล้วก็สาขาเอ็มบาซีอยู่ที่ชั้น4รวมทั้งที่บริษัทอัศวะโสพลสำนักงานใหญ่อยู่ที่รามคำแหงช้อปออนไลน์ได้เช่นกันนะคะที่ www.asawasopon.co.th แล้วก็ยังมีอัศวะโสพล Official ที่ Lazada และ Shopee จัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำค่ะแล้วก็ยังมี
อัศวะโสพลออฟฟิเชียลที่ Lazada และ Shopee จัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำค่ะกับ TH แล้วก็ยังมีอัศวะโสพลออฟฟิเชียลที่ Lazada และ Shopee จัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำค่ะ

Stevie Wonder กับ You Are The Sunshine Of My Life นะคะแล้วก่อนหน้านั้นถามหาความรัก Roberta Flack และ Dottie Hathaway และนี่คือคำตอบค่ะความรักอยู่ที่ไหน Love

สองสำเพลงนะคะให้จังหวะจากคนกำลังดีนะคะบางท่านก็กำลังยืดเส้นยืดสายบางท่านก็เพิ่งจะเสร็จจากงานสวนยังคงฟังเพลงกัน

ให้เพลิดเพลินในช่วงเย็นค่ำบางบ้านน่าจะจัดโต๊ะดินเนอร์เรียบร้อย Where is the love Roberta Flack และ Donny Hathaway นะคะชื่อศิลปินของ Donny Hathaway ก็อยู่ในท้ายๆเพลง Sexy Soul ของ Tower of Power ด้วยน่ารักจริงๆส่วนศิลปินคนเก่งอย่าง Stevie Wonder ถ่ายทอดอารมณ์เพลงให้รู้สึกว่าใครคนนั้นคือคนพิเศษจริงๆนะคะ You are the sunshine of my life ขอให้ฝนจางหายไปมีแสงอาทิตย์มาแบบไม่ต้องร้อนมากพอสว่างสวยแล้วก็ทำให้เราได้สดชื่นแจ่มใสเหมือนกับใครคนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นด้วยนะคะส่วนคำตอบ Love is in the airหลายท่านคงจะนึกถึงจอห์นพอลยังความสุขใจเล็กๆน้อยๆที่ได้จากเสียงดนตรีนะคะไม่มีพิษภัยมีแต่ความสุขทุกประการเลยทีเดียวคิดถึงเพลงไหนของใครสัปดาห์หน้าอยากจะฟังเพลงยุคไหนสมัยไหนหรือว่าเพลงจากภาพยนตร์เพลงจากละครเวทีมิวสิคัลอะไรได้หมดนะคะ4689935หรือว่าจะส่งมาทางอินบ็อกซ์เป็นการส่วนตัวก็ได้ทาง Facebook พุทธศรีโสรัตถ้าเป็นเพื่อนกันนะคะไม่ค่อยได้รับเพื่อนใหม่สักเท่าไหร่ถ้าหากว่าแอดเป็นเพื่อนกรุณาส่งมาด้วยว่าเป็นผู้ฟังของเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับทุกๆข้อมูลข่าวสารนะคะจากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการที่ทำให้เราได้พบกันนะคะน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์ทุกจัดซ่าสุดาสิงห์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์โดยบริษัทบุญรอดจำกัดอัศวะโสพลสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะได้หูฟังนะคะ Bose Quiet Comfort Headphonesรุ่นที่2แล้วก็เป็นสีใหม่สีเขียวเป็นเขียวแบบยูคาลิปตัสนะคะบอกได้เลยเฉพาะเจาะจงว่าต้องการยูคาลิปตัสกรีนสีใหม่ที่ให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่อัศวะโสพลทุกสาขาและที่บริษัทอัศวะโสพลสำนักงานใหญ่สนใจรุ่นนี้รุ่นไหนหรือว่ายี่ห้อใดที่อัศวะโสพลได้แนะนำผ่านทาง Yesterday's Music นะคะคลิกไปดูรูปร่างหน้าตาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.aswasopol.co.th ค่ะอัศวะโสพลสรรหาเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเพื่อคุณนอกเหนือจากนั้นก็ยังรับติดตั้งระบบเสียงทุกสถานที่ทุกระดับความต้องการอีกด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ให้ความสนใจอยากจะลองชิมซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ว่าเป็นอย่างที่ดีเจตุพูดหรือเปล่ายังไม่มีวางจำหน่ายที่ไหนค่ะก็โทรสั่งนะคะแล้วเขาก็จะส่งให้ถึงบ้านอย่างรวดเร็วโทรและ ID Line 099-328-6262 099-328-6262 ค่ะซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่ธรรมชาติไม่เจือสีไม่มีสารกันบูดไม่มีการเติมเกลือนะคะดื่มวันละ1ขวดสำหรับการดูแลสุขภาพทั่วไปค่ะอันนี้ก็ในกรณีที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาสุขภาพต้องการจะปรึกษาคุณหมอแล้วก็สายโทรและ ID Line นี้ได้เช่นกัน099-328-6262 ค่ะเพลงที่กำลังจะเล่นนี้หลายๆท่านเคยคุ้นกับ Art Garfunkel มาฟังเวอร์ชันของ Dire Straits กันบ้างนะคะ

0: go.
1: Yesterday's music.
2: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
3: ซื้อรุ่นนี้มาจากอัศวะโสพลที่พารากอนครับชอบหูฟังรุ่นนี้เพราะเสียงมันเต็มอิ่มฟังเพลงเพลินเลยครับแต่บลูทูธก็ง่าย
4: ชอบออกกำลังกายค่ะชอบฟังเพลงด้วยนี่ก็จัดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวเลยค่ะเลือกหูฟังแบบ in ear work มากค่ะ
5: ผมชอบขี่จักรยานครับเลือกรุ่นนี้เพราะเป็นลำโพงเสียงดีเล็กกระทัดรัดรัดไปที่แฮนด์จักรยานไปไหนไปกันครับ
6: เรื่องเยอะค่ะว่างๆก็มาปาร์ตี้กัน
7: ทานอาหาร
6: สังสรรค์สนุกสนานค่ะ
7: เลือกลำโพงน้ำหนักเบาค่ะยกไปมาสะดวก
8: ใช่ครับน้ำหนักเบาเสียงไม่เบามาเต็ม360องศาเลยชอบครับชอบ
9: รุ่นไหนที่ไหนมั่นใจอัศวะโสพล Your great moment our passion
10: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง
11: สู้ Lions One Try
10: สิงคอร์ปอเรชั่นและ Chelsea Football Club
12: ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์เป็นซุปไก่สกัดไอ้น้ำแบบโบราณจากไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติคัดเฉพาะเนื้อไก่ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุกันเสียเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อสุขภาพติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทรและไอดีไลน์099-328-6262ซุปไก่สกัดดร.พิสิทธิ์ซุปไก่คุณภาพ
13: ขอเชิญชมไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15วันผดเด็จสุดละลองเกสเตย์โดยดนูฮันตระกูลและไหมไทยออเคสตราพบกับหมูมูซูสปายภาสกรและกรวิทเทพหัสดินณอยุธยาในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา14นาฬิกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอประชุมเล็กจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmith หรือโทรศัพท์0930046005
14: ไปให้กำลังใจกับศิลปินนักดนตรีทั้งหลายที่รักเสียงเพลงแล้วก็ตั้งใจเล่นดนตรีเล่นเพลงต่างๆให้คุณๆนะคะได้มีความสุขกับทุกๆเพลงทุกๆสไตล์ค่ะไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่15กับอาจารย์ดนูและไหมไทยออเคสตราวันเผด็จศึกนะคะอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้เวลา14นาฬิกาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมเล็กโทรจองบัตรได้ที่0930046005 0930046005โทรและ ID Line @songsmith ค่ะส่วนคุณๆที่กำลังสนใจอยากจะไปพักผ่อนที่ศรีราชา Hotel and Residence นะคะหรือว่าจะจองเขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะเป็นบอเชอร์อาหารหรือจะเป็นบรรยากาศของการพักผ่อนแล้วก็เขาดาวกันด้วยนะคะติดต่อได้ที่0381838888 0381838888ค่ะก็ขอให้มีความสุขในทุกหนแห่งเป็นกำลังใจกันเสมอนะคะดูเวลาแล้วคงจะต้องร่ำลาคุณๆไปล็อกคลื่นนี้ไว้ 93.5 มีเพลงดีๆมาฝากคุณทุกวี่ทุกวันพร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารดีๆด้วยนะคะส่วน Yesterday's Music กับดีเจตู่ผุดสดีโสรัตและคุณต่อศักดิ์จินดาผู้ช่วยมือหนึ่งแล้วก็น้องกอล์ฟสเตชันโคของเราวันนี้คงจะต้องร่ำลากันไปนะคะด้วยเพลงในยุค 40s ที่นำมาทำใหม่ ฉิดฉายไลในแบบฉบับ Grace Jones มีความสุขแข็งแรงปลอดภัยมีกำลังใจแล้วก็สามารถจะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายได้โดยตลอดนะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะลาคุณด้วยเพลงนี้ La Vie en Rose

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กระทรวงแรงงานเปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 679,000 คนกลุ่มฮูตีในเยเมนเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะเสี่ยงตกเป็นเป้าการโจมตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนจะเปิดในวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น

0: ไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสมทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: และในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และวางแผนเดินทางล่วงหน้าเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมระบบไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายดิษฐ์ชวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญรวมถึงเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติอาทิการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือบุกรุกระบบเครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์เพื่อเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถานทูตไทยณกรุงริยาดประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดหลังเกิดเหตุโจมตีและสถานการณ์อ่อนไหวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
3: เพจเฟ

0: บุ๊ครอยัลไทยเอมบาซีริยาดได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดในช่วงระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนับในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทางนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดโทร9665562205และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์โทร9665680812251225ตลอด24ชั่วโมงผานิดคาดนาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาและการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์125เครื่องระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับน้ำของแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อื่นตลอดจนกำชับให้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดกองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
2: พลเรือตรีชานินทร์ศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดจากการรายงานผลการปฏิบัติในวันนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วกองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจสำคัญกองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทุกส่วนสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จากภาวะฝนตกหนักสะสม
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภออาทิจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอและอำเภอเมืองระนองจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตภูมิและจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าควบคู่กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตสงสัยป่วยกาฬโรคในรัสเซียผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
4: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีครุสสหพันธรัฐรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดบวมติดเชื้อจากชุมชนซึ่งมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและผู้ป่วยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งอีครุสจึงมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดจากการติดตามรายงานข่าวและการประสานงานร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศรัสเซียได้รับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการในกลุ่มผู้สัมผัสไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตรายร้ายแรงโดยตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจได้แก่เชื้อโควิด-19 และเชื้อไรโนไวรัสและจากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และไม่ควรตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคกรมควบคุมโรคจะยังคงติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สรุปการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คน
5: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการปิดรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้ปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้ง จากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 679,000 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ประมาณร้อยละ330ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,965 คนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ512
6: เริ่มนับคะแนนแล้วทุกที่เลือกตั้งนะครับ 100% เราได้เปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีขนาดนั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งก็จะนับไปอย่างต่อเนื่องเรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 672,807 คนเศษเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2560ณตอนนี้นะครับ 330% นายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ณตอนนี้
5: สำหรับพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้บริการมากที่สุดได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall และในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดร่วมกับการรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลการสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประกวดผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ E-GAT Digiwall ปีที่8นางสาวสิริลักษณ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการ E-GAT Digiwall ปีที่8เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาทโดยในรอบคัดเลือกทีมผู้สมัครจะต้องส่ง2ผลงานได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook DigiWall
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: เ 19:23 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายยายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ประกาศเตือนให้บริษัทการบินผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ที่เดินทางทั้งหมดหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเนื่องจากสนามบินและน่านฟ้าเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีเว้นเพียงสนามบินของเมืองมักกะและเมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางศาสนาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิกในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องโดยรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บมากกว่า300รายกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานโดยอ้างแถลงการของนายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้งสองแห่งนี้จะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอียสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2.07 เมตรและเวลา 18:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.90 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78 เซนติเมตรและเวลา 13:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.15 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สวัสดีตอนค่ำครับคุณผู้ฟังครับมาแล้วครับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับผมภูสิทธิ์ธวัชวิชินมีข่าวสารสาระมาฝากกันเช่นเคยครับสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ครับเราเปิดรายการกันด้วยช่วงคุยข่าวนะครับวันนี้มีข่าวของทางกระทรวงการอุดมศึกษานะครับวิทยาศาสตร์และวิจัยเขาเดินหน้าแก้วิกฤตอุทกภัยนะครับนำ7นวัตกรรมไทยสู้ภัยน้ำท่วมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับช่วงที่2เป็นช่วงเล่าเรื่องครับก็มีเรื่องราวของสมุนไพรไทยสร้างพลังธุรกิจนะครับสมุนไพรนางแสงหรือว่าโลดธนูแดงครับวันนี้ก็จะเป็นทีมงานวิทยากรของอาจารย์มงคลรัตน์ตะวันเตือนครับท่านเป็นนักวิจัยด้านสมุนไพรไทยก็จะมาพูดคุยกันนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรนางแสงหรือโลดธนูแดงนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรติดตามช่วงที่2ของรายการคืนนี้ครับ
1: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์คุณผู้ฟังครับทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับหรืออว.โดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เนี่ยนะครับท่านก็เดินหน้าแก้วิกฤตอุทกภัยผนึกกำลังวช.นะครับนำ7นวัตกรรมไทยสู้ภัยน้ำท่วมลงพื้นที่จริงชูจุดเด่นการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการกู้ชีพเร่งด่วนไปจนถึงการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดครับโดยมุ่งขยายผลการช่วยเหลือและดูแลประชาชนไม่ต่ำกว่า 23,000 ถึง 25,000 ครัวเรือนทั่วประเทศครับการแถลงข่าวนะครับก็ถือเป็นบทหมายสำคัญเพราะทั้ง7ผลงานวิจัยเนี่ยได้ลงพื้นที่จริงและช่วยเหลือประชาชนไปแล้วซึ่งการนำนวัตกรรมของคนไทยไปใช้งานจริงเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นข้อติดขัดเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดได้ดียิ่งขึ้นก็ต้องขอบคุณทีมงานหลังบ้านนักวิจัยนะครับที่ร่วมปิดทองหลังพระมาโดยตลอดอย่างตอนที่ลงพื้นที่จังหวัดน่านก็ได้เห็นประสิทธิภาพของทีมโดรนกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับวันนี้จึงมาเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อขยายผลการช่วยเหลือให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นครับสำหรับผลงานวิจัยทั้ง7ชิ้นนะครับเกิดจากการผนึกกำลังของสถาบันอุดมศึกษาที่ดึงเอางานวิจัยออกจากห้องทดลองมาเป็นเกราะคุ้มกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนใน3ระยะสำคัญนะครับก็ได้แก่ระยะที่1ครับเป็นระยะเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุเตือนภัยล่วงหน้าอันนี้แม่นยำถึงมือชุมชนนะครับระบบบรัดบอยแล้วก็ฟรัดอายนะครับโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับนวัตกรรมเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำเรียลไทม์พลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหมู่บ้านพร้อมยิงสัญญาณแจ้งเตือนภัยตรงเข้าแอปพลิเคชันไลน์นะครับของผู้นำชุมชนแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทันทีปัจจุบันเนี่ยนำร่องติดตั้งแล้วครับ35จุดใน4จังหวัดภาคเหนือแล้วก็เตรียมขยายผลเพิ่มเป็น6จังหวัดคาดว่าจะช่วยแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือได้ทันท่วงทีครอบคลุมกว่า 15,000 ครัวเรือนครับระยะที่2ครับเป็นระยะเผชิญเหตุกู้ภัยเร่งด่วนไม่ทิ้งใครและสัตว์เลี้ยงไว้ข้างหลังครับฝูงโดรนกู้ภัยสู้ภัยน้ำท่วมโดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับโดรนปฏิบัติการกู้ภัยทางอากาศที่ทำงานประสานกันเป็นคู่ลำแรกติดตั้งกล้องจับความร้อนเพื่อค้นหาผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงส่วนอีกลำครับทำหน้าที่ลำเลียงเสบียงยาและน้ำดื่มรองรับน้ำหนักสูงสุด50กิโลกรัมครับบินเจาะเข้าพื้นที่ที่ถูกตัดขาดก็นำร่องลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะแล้วก็ใกล้เคียงตั้งเป้าช่วยเหลือ 1,000 ครัวเรือนชุด นวัตกรรมออกซิเจนกระป๋องพกพาฉุกเฉินครับโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินน้ำหนักเบาหวังผลอุดช่องโหว่ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคหัวใจนะครับในพื้นที่น้ำท่วมขังถูกตัดไฟและก็รถพยาบาลเข้าไม่ถึงช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตกระทันหันตั้งเป้าช่วยเหลือ50ครัวเรือนครับชุดยังชีพสัตว์เลี้ยงฉุกเฉินนะครับโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนอกจากนี้ยังมีกระเป๋าและกล่องยังชีพน้ำหนักเบานะครับเพียง 3-4 กิโลกรัมเท่านั้นเองอัดแน่นด้วยเสบียงน้ำดื่มทรายแมวรักโลกและคอกพับได้ครับเพียงพอสำหรับการดูแลสัตว์เลี้ยงในศูนย์อพยพได้นานถึง7วันก็ตอบโจทย์วิธีการกู้ภัยที่ไม่ทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ข้างหลังครับตั้งเป้าช่วยเหลือ 1,000 ครัวเรือนระยะที่3ครับเป็นระยะหลังน้ำลดฟื้นฟูเยียวยาคืนคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนชุดเฟอร์นิเจอร์โรงเรียนพลาสติกรีไซเคิลครับโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะก็มีโต๊ะมีเก้าอี้มีเครื่องเล่นสนามที่ทนทานต่อน้ำท่วมขังไม่บวมไม่ขึ้นรานะครับแม้โดนน้ำท่วมซ้ำก็สามารถฉีดล้างแล้วก็นำกลับมาใช้ต่อได้ทันทีก็นำร่องมอบให้โรงเรียนในพื้นที่กทมครับ 3-5 แห่งช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรได้กว่า 2,000-3,500 คนนะฮะสเปรย์คอปเปอร์นาโนจำกัดและป้องกันเชื้อรานะครับโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะนวัตกรรมฉีดพ่นยับยั้งและป้องกันเชื้อราหลังน้ำลดก็ใช้ได้ทั้งบนพื้นผิวไม้ผนังบ้านพรมและเบาะรถยนต์นะครับคืนสุขอนามัยและความปลอดภัยให้แก่บ้านเรือนตั้งเป้าเข้าถึงกว่า 1,000 ครัวเรือนและ150หน่วยงานด้วยกันนะครับนอกจากนั้นครับยังมีจุลินทรีย์ฟื้นฟูดินเกษตรหลังน้ำท่วมเคลียร์ซอยโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตัวช่วยสำคัญของเกษตรกรครับในการสลายสารตกค้างและโลหะหนักนะคืนความสมบูรณ์ให้ดินสามารถกลับมาเพาะปลูกได้ภายใน1เดือนปัจจุบันก็ส่งมอบลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่และก็สงขลาแล้วนะครับตั้งเป้าช่วยเหลือ 2,000 ครัวเรือนครับแนวทางการขยายผลและการรับมือภัยพิบัติณขณะนี้มวลน้ำจากทางเหนือเริ่มทยอยลงมาเราจึงยังต้องเฝ้าระวังทั้งในพื้นที่ภาคกลางและก็ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างเรื่องของดินนะครับแล้วก็เชื้อรางานวิจัยทั้งหมดนี้ผ่านการตีพิมพ์ทางวิชาการแล้วครับภาคเอกชนเข้ามาร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็จะช่วยขยายผลผลิตนวัตกรรมออกสู่สังคมได้ในวงกว้างนะครับทางอบ.ก็จะนำงานวิจัยเนี่ยลงสู่พื้นที่จริงอย่างต่อเนื่องหากประชาชนหรือหน่วยงานใดสนใจครับติดต่อมาได้ครับที่วช.ได้ทันทีเลยครับเราพร้อมส่งมอบทำงานและปรับปรุงไปพร้อมกันเพื่อเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกวิกฤตครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: แปะเจี๋ย
4: ใต้โต๊ะ
3: สวย
4: สินน้ำใจ
3: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
4: ค่าหัวคิว
3: เงินทอน
4: ค่ารับรองและของขวัญ
3: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
3: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
0: คุณผู้ฟังครับผมเคยนำเสนอเรื่องราวของสมุนไพรที่ชื่อว่านางแสงหรือโลดธนงแดงมาแล้วหลายครั้งถ้าคุณผู้ฟังจำกันได้นะครับวันนี้จะมาเคลียร์ชัดๆเลยนะครับโดยทีมงานวิทยากรของอาจารย์มงคลรัตน์ตะวันเดือนนะครับซึ่งท่านเป็นนักวิจัยด้านสมุนไพรไทยจะมา แนะนำให้รู้จักกับสมุนไพรตัวนี้นะครับมีที่มาที่ไปยังไงหน้าตาของสมุนไพรเป็นยังไงนะแล้วก็เขาอยู่แถวไหนถิ่นที่อยู่ของเขานะสรรพคุณรักษาโรคอะไรได้บ้างวิธีการที่นำมาใช้ยังไงใช้รากใช้เง่าหรือใช้ส่วนลำต้นอะไรยังไงนะวันนี้เป็นทีมงานวิทยากรนะครับของอาจารย์มงคลรัตน์ตะวันเดือนนะครับที่จะมาพูดมาคุยให้เราฟังกันนะครับไปพบกันได้เลยครับ
5: วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยตัวหนึ่งนะครับคือเรื่องราวของมันน่าสนใจมาก
6: ค่ะเป็นเหมือนของดีประจำถิ่นเลยนะ
5: ใช่ครับคือหาที่อื่นในโลกไม่ได้เลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบันทึกแล้วก็ประสบการณ์ของคุณมงคลรัตน์ตะวันเดือนหรือลุงแดง
6: ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คลุกคลีกับเรื่องนี้มานานกว่า40ปีเลยนะคะ
5: ครับผมเรากำลังจะพูดถึงสมุนไพรที่ชื่อว่าโลดทนงแดง
6: หรือบางที่ก็จะเรียกนางแซงค่ะซึ่งความพิเศษของมันก็อย่างที่เกริ่นไปเลยคือเป็นพืชที่พบได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
5: เฉพาะในไทยเท่านั้นแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับ
6: วันนี้เราจะไล่เรียงกันไปเลยค่ะตั้งแต่ว่ามันคืออะไรภูมิปัญญาดั้งเดิมเขาใช้กันยังไงไปจนถึงการพลิกโฉมด้วยนวัตกรรมเพื่อให้เข้ากับชีวิตยุคใหม
5: ่ครับผมแสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษจริงๆซ่อนอยู่แน่ๆอะไรที่ทำให้โลดทนงแดงมันโดดเด่นขึ้นมาจากสมุนไพรอื่นๆครับ
6: คือจริงๆแล้วในธรรมชาติเนี่ยโลดทนงจะมีอยู่2สายพันธุ์หลักๆนะคะ
5: อ๋อมี2แบบเหรอครับ
6: ค่ะคือพันธุ์แดงกับพันธุ์ขาวแต่ว่าภูมิปัญญาโบราณที่สืบทอดกันมาเนี่ยเขาจะเลือกใช้เฉพาะโลดทนงแดงเท่านั้นในการทำยา
5: ทำไมล่ะครับ
6: เพราะเขาเชื่อกันว่ามีตัวยาที่เข้มข้นกว่าแล้วก็สรรพคุณสูงกว่าพันธุ์ขาวอย่างชัดเจนเลยค่ะ
5: อ้าวแล้วถ้าเราไปเจอต้นมันอยู่ข้างทางเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าอันไหนแดงอันไหนขาวมันหน้าตาต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอครับ
6: ถ้าเห็นตอนที่มันออกดอกจะแยกง่ายที่สุดเลยค่ะโลดทนงแดงก็จะมีดอกสีแดง
5: ตามชื่อเลย
6: ใช่ค่ะส่วนโลดทนงขาวก็จะมีดอกสีขาวแต่ถ้ามันยังไม่ออกดอกนี้สิคะ
5: อันนี้น่าจะยาก
6: อันนี้ต้องใช้ความชำนาญของคนเก็บยาจริง
5: ๆแล้วถ้าไม่มีดอกให้ดูล่ะครับทำยังไง
6: ต้องขุดลงไปดูที่รากเลยค่ะ
5: ขุดเลยเหรอครับ
6: ค่ะตรงนี้จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากเปลือกรากของโลดทนงแดงจะมีสีม่วงแดงแต่ถ้าเป็นพันธุ์ขาวเปลือกรากของมันจะเป็นสีดำสนิทเลยซึ่งเนี่ยแหละค่ะคือจุดตัดสินที่คนโบราณใช้ในการคัดเลือกวัตถุดิบเลยเพราะถ้าเลือกผิดตัวสรรพคุณที่ได้ก็แทบจะไม่มีเลย
5: โหนี่แค่ขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบก็ซับซ้อนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเห็นต้นคล้ายๆกันแล้วจะขุดมาใช้ได้เลย
6: ใช่ค่ะต้องแม่นยำขนาดนี้เลย
5: พอพูดถึงคนสมัยก่อนแล้วก็นึกภาพตามเลยครับในยุคที่ไม่มีคลินิกไม่มีโรงพยาบาลการพึ่งพาสมุนไพรพวกนี้คงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยได้ยินมาว่าสรรพคุณมันแรงถึงขนาดใช้แก้พิษงูได้เลยเหรอครับ
6: ถูกต้องเลยค่ะในตำรับยาโบราณโลดทนงแดงคือหนึ่งในสมุนไพรหลักที่ใช้ถอนพิษ
5: ไม่ว่าจะเป็นพิษอะไรก็ตาม
6: ใช่ค่ะไม่ว่าจะพิษแมลงสัตว์กัดต่อยหรือแม้กระทั่งพิษงูแต่ว่ากระบวนการเตรียมยาเพื่อใช้งานนี้สิคะคือความยากลำบากของคนสมัยก่อนอย่างแท้จริง
5: มันยุ่งยากขนาดไหนครับพอจะเล่าให้เห็นภาพได้ไหม
6: คือเราไม่สามารถเด็ดรากมาแล้วใช้ได้เลยนะคะต้องนำรากของโลดทนงแดงมาฝนค่ะฝนกับของที่มีพื้นผิวหยาบมากๆอย่างเช่นหินลับมีดหรือฝาหม้อดินเผาเก่า
5: ๆเดี๋ยวสิครับฝนกับหินลับมีดเลยเหรอผมนึกภาพตามแล้วมันโอ้โหงานช้างเลยนะ แค่จะทำยาแก้สิวจีนเน้นต้องมานั่งฝนลากไม้แข็งๆให้เป็นผงมันใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะได้ปริมาณที่พอใช้สักครั้งหนึ่ง
6: นานมากค่ะต้องใช้ทั้งแรงและเวลานั่งฝนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผงที่ละเอียดจริง
5: ๆแล้วยังไงต่อครับ
6: แล้วขั้นตอนยังไม่จบแค่นั้นนะคะต้องนำผงที่ได้ไปผสมกับน้ำมะนาวเพื่อกระตุ้นให้ตัวยาออกฤทธิ์อย่างเต็มที่
5: ฟังดูแล้วถ้าไม่ป่วยหนักจริงๆคงไม่มีใครอยากทำบ่อยๆแน่เลย
6: จริงค่ะ
5: แล้วพอได้ยาที่ผสมเสร็จแล้วเขานำไปใช้อย่างไรต่อครับ
6: ก็จะประยุกต์ใช้ตามอาการค่ะถ้าเป็นกรณีของฝีหรือสิวอักเสบเม็ดใหญ่ๆก็จะนำผงที่ผสมน้ำมะนาวแล้วนี่แหละค่ะไปพอกไว้ที่หัวฝีหรือหัวสิว
5: พอกทิ้งไว้เลย
6: ใช่ค่ะซึ่งในบันทึกของคนโบราณบอกไว้ว่าพอกทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงหัวฝีก็จะยุบแห้งไปเลย
5: 24ชั่วโมงเร็วมากนะครับสำหรับการรักษาแบบธรรมชาติ
6: เร็วมากค่ะ
5: แต่ผมว่าตรงนี้มันมีเรื่องที่น่าทึ่งซ่อนอยู่อีกนะ คือถ้าเป็นแค่สิวทั่วไปไม่ได้เป็นฝีขนาดนั้นการใช้ยาที่เข้มข้นขนาดนั้นอาจจะมันจะแรงไปสำหรับผิวหรือเปล่าครับ
6: เข้มข้นของตัวยาลงสำหรับใช้กับสิวอักเสบทั่วไปเขาจะเติมแป้งเท้าใหญ่ม่อมเข้าไปผสมด้วย
5: แป้งเท้าใหญ่ม่อม
6: ค่ะแป้งตัวนี้มีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบแล้วก็ทำให้เนื้อยามีความอ่อนโยนลงเหมาะกับผิวที่ไม่ได้มีปัญหาหนักเท่าการเป็นฝี
5: เดี๋ยวนะครับตรงนี้ผมว่าน่าทึ่งมากคือมันไม่ใช่แค่เอาสมุนไพรตัวนี้มาใช
6: ้
5: แต่มันคือระดับเภสัชกรรมพื้นบ้านเลยนะคือต้องรู้ว่าอาการแบบนี้ต้องใช้รากผสมมะนาวแต่อีกอาการต้องใช้รากผสมมะนาวบวกแป้งเท้าใหญ่ม่อม
6: ใช่ค่ะมันมีความละเอียดอ่อน
5: ความแม่นยำขนาดนี้เขาค้นพบกันได้อย่างไรมันซับซ้อนกว่าที่คิดไว้เยอะเลย
6: ยังมีซับซ้อนกว่านั้นอีกนะคะ
5: ยังมีอีกเหรอครับ
6: สำหรับการรักษาฝ้าคนโบราณจะไม่ใช้ส่วนรากค่ะ
5: อ้าวใช้ส่วนอื่นเหรอครับ
6: ใช่ค่ะสำหรับฝ้าเขาจะเลือกใช้ส่วนเง่าแทน
5: เง่า
6: ค่ะนำมาฝนให้เป็นผงเหมือนกันแต่ตัวผสมจะไม่ใช้น้ำมะนาวแล้ว
5: เปลี่ยนตัวผสมด้วย
6: เปลี่ยนค่ะแต่จะเปลี่ยนไปใช้น้ำเสาข้าวแทนแล้วนำไปทาบริเวณที่เป็นฝ้าเป็นประจำเขาเชื่อว่ามันจะค่อยๆผลัดเซลล์ผิวทำให้ฝ้าจางลง
5: โอ้โหนี่มันคือระบบความรู้ที่สมบูรณ์แบบเลยนะทั้งการเลือกส่วนของพืชให้ถูกกับโรคและการเลือกของเหลวที่จะนำมาผสมเพื่อดึงสรรพคุณที่ต่างกันออกมา
6: เป็นภูมิปัญญาที่น่าทึ่งมากค่ะ
5: แต่ก็นั่นแหละครับพอมาถึงยุคเราวิธีการแบบนี้มันคงไม่ไหวจริงๆแค่คิดว่าต้องมานั่งฝนรากไม้ก็ท้อแล้ว
6: จริงค่ะ
5: ไหนจะการเก็บรักษาผงพวกนี้อีกมันคงชื้นง่ายพกพาก็ลำบาก
6: นั่นคือข้อจำกัดที่ชัดเจนมากเลยค่ะซึ่งคุณมงคลรัตน์เองก็เห็นปัญหานี้แล้วก็ใช้เวลาค้นคว้าอยู่หลายสิบปีเพื่อหาทางออก
5: ครับ
6: จนกระทั่งพัฒนาออกมาเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าสมุนไพรอัดก้อน
5: สมุนไพรอัดก้อนพอเห็นภาพแล้วหน้าตามันเหมือนสบู่ก้อนเลยนะครับ
6: หน้าตาคล้ายกันมากจนคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สบู่เลยค่ะ
5: อ้าวไม่ใช่เหรอครับ
6: ไม่ใช่เลยค่ะเพราะไม่มีส่วนผสมของสารที่ทำให้เกิดฟองหรือด่างที่ใช้ในสบู่เลยส่วนประกอบหลักของมันมีแค่3อย่างเท่านั้น
5: มีอะไรบ้างครับ
6: 1คือผงสมุนไพรที่เราต้องการเช่นผงนางแซงผงว่านางคำหรือผงฟ้าทะลายโจร2คือน้ำมันมะพร้าวและ3คือไขสกัดจากเม็ดปาล์มแค่นั้นเลยค่ะ
5: นี่คือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากจากของที่ต้องเตรียมกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงกลายเป็นแค่ก้อนที่หยดน้ำแล้วใช้ได้เลย
6: สะดวกขึ้นเยอะเลย
5: แต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งการเอาน้ำมันมาเป็นตัวประสานแบบนี้มันไม่ไปลดทอนสรรพคุณของตัวสมุนไพรเองหรอครับหรือมีปฏิกิริยาอะไรกับตัวยาไหม
6: เป็นคำข่าวที่สำคัญมากค่ะแต่ในทางกลับกันเลยน้ำมันมะพร้าวไม่เพียงแต่ช่วยประสานผงสมุนไพรให้อยู่ในรูปแบบก้อนแล้วก็ยืดอายุการเก็บรักษานะคะ
5: ครับ
6: แต่มันยังทำหน้าที่เป็นตัวนำพาหรือ carrier oil ที่ดีอีกด้วย
5: ตัวนำพา
6: ใช่ค่ะคือช่วยนำพาสารสำคัญในสมุนไพรให้ซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นไปอีก
5: สุดยอดเลยกลายเป็นว่านอกจากจะสะดวกขึ้นแล้วยังอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพด้วยซ้ำ
6: ใช่เลยค่ะ
5: แต่เห็นว่าวิธีการใช้ก็ไม่เหมือนสบู่ทั่วไปใช่ไหมครับมีเทคนิคเฉพาะตัวที่ต้องรู้
6: ใช่ค่ะมีเคล็ดลับที่สำคัญมากเพื่อใช้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจะเรียกว่าเป็นคู่มือการใช้ฉบับย่อก็ได
5: ้ครับผม
6: ขั้นแรกคือการเตรียมเนื้อครีมให้เราใช้น้ำสะอาดซึ่งถ้าจะให้ดีที่สุดควรเป็นน้ำดื่ม RO
5: น้ำ RO เลย
6: ค่ะหยดลงบนก้อนสมุนไพรสัก 2-3 หยดแล้วใช้นิ้วถูวนๆเบาๆสักพักเนื้อสมุนไพรจะละลายออกมาเป็นเนื้อครีมข้นๆค่ะ
5: แล้วก็เอาไปทาหน้าได้เลย
6: ใจเย็นก่อนค่ะหัวเราะโดยเฉพาะคนที่มีผิวบอบบางหรือแพ้ง่ายก่อนจะใช้จริงกับผิวหน้าควรทำการทดสอบการแพ้ก่อนเสมอค่ะ
5: ครับต้องเทสก่อน
6: โดยนำครีมที่ได้นิดหน่อยมาทาที่บริเวณท้องแขนด้านในแล้วทิ้งไว้24-48ชั่วโมง
5: รอดูอาการ
6: ค่ะคอยสังเกตดูว่ามีอาการผิดปกติเช่นผื่นแดงคันหรือบวมหรือไม่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แปลว่าผิวเรารับได้ใช้ได้อย่างปลอดภัย
5: โอเคเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่คนทำกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทุกชนิดอยู่แล้ว
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วพอทดสอบผ่านแล้ววิธีการใช้ที่ถูกต้องจริงๆที่บอกว่าไม่เหมือนสบู่คือยังไงครับ
6: จุดที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจของการใช้เลยคือต้องทาครีมสมุนไพรนี้ลงบนผิวที่แห้งเท่านั้นค่ะ
5: ผิวที่แห้ง
6: ย้ำว่าต้องเป็นผิวที่แห้งสนิทก่อนอาบน้ำ
5: ตรงนี้แหละที่น่าสนใจและแตกต่างทำไมต้องเป็นผิวแห้งครับปกติเราใช้อะไรกับผิวก็ต้องล้างหน้าให้เปียกก่อนเสมอ
6: เหตุผลก็ย้อนกลับไปที่ส่วนประกอบอย่างน้ำมันมะพร้าวที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ
5: อ๋อเรื่องตัวนำพา
6: ใช่ค่ะน้ำมันมะพร้าวจะทำหน้าที่นำพาสมุนไพรให้ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีที่สุดซึ่งโดยธรรมชาติแล้วน้ำมันจะซึมเข้าผิวได้ก็ต่อเมื่อผิวแห้ง
5: จริงด้วย
6: ถ้าผิวเราเปียกน้ำอยู่ก่อนแล้วโมเลกุลของน้ำจะไปขวางกั้นไว้ทำให้น้ำมันไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้เลยสรรพคุณของสมุนไพรก็จะไปได้ไม่ถึงไหน
5: อ๋อเข้าใจแจ่มแจ้งเลยเป็นหลักการวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่เรามองข้ามไป
6: คือน้ำกับน้ำมันไม่ถูกกันนั่นเองถ้าผิวเปียกก็เท่ากับประตูปิดน้ำมันเข้าไปไม่ได้สุดยอดมากแล้วเราต้องทาทิ้งไว้นานแค่ไหนครับทาทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาทีค่ะจะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อครีมมันค่อยๆซึมหายเข้าไปในผิว
5: ไม่ได้กรองอยู่บนผิว
6: ใช่ค่ะไม่ได้กรองอยู่บนผิวเหมือนเวลาเราพอกหน้าทั่วไปจากนั้นก็ไปอาบน้ำล้างออกด้วยน้ำสะอาดได้ตามปกติเลยไม่ต้องใช้สบู่หรือโฟมล้างหน้าซ้ำ
5: ใช้ได้ทุกวันไหมครับ
6: สามารถทำแบบนี้ได้ทุกวันทั้งเช้าและเย็นเลยค่ะ
5: เอาล่ะครับมาถึงประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจและสำคัญที่สุดสำหรับคนที่อยากจะลองใช้
6: ค่ะ
5: คือเรื่องของปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นกับผิวซึ่งถ้าไม่เข้าใจกลไกของมันนี่ผมว่ามีคนตกใจเลิกใช้กันเยอะแน่ๆ
6: เรื่องนี้สำคัญมากจริงๆค่ะต้องทำความเข้าใจให้ดีเพราะมันคือกลไกการทำงานตามธรรมชาติของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในลักษณะนี
5: ้ครับ
6: ตามหลักภูมิปัญญาโบราณจะอธิบายการทำงานของมันไว้เป็น3ขั้นตอนหลักๆ
5: โอเคครับขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
6: ขั้นตอนแรกคือการขับพิษหรือดีท็อกซ์ผิวในช่วงแรกของการใช้โดยเฉพาะกับคนที่มีสารเคมีตกค้างใต้ผิวเยอะๆอาจจะมีอาการเห่อบวมแดงหรือคันเกิดขึ้นได
5: ้สิวขัดจะผุดขึ้นมา
6: ใช่ค่ะบางทีสิวที่ไม่มีหัวอาจจะผุดขึ้นมา
5: โหนี่แหละครับประเด็นผมนึกภาพออกเลยถ้าเป็นผมแล้วใช้ปุ๊บสิวเห่อขึ้นมาเต็มหน้าผมคงโยนทิ้งแล้วบอกว่าแพ้แน่นอนทันทีเลยนะ
6: คนส่วนใหญ่คิดแบบนั้นค่ะ
5: การสื่อสารเรื่องการขับพิษนี่แหละสำคัญสุดๆเลยสิครับ
6: สำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะอาการเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าแพ้เสมอไปแต่มันคือกระบวนการที่สมุนไพรกำลังดึงเอาของเสียหรือสิ่งสกปรกที่อุดตันอยู่ลึกๆใต้ผิวหนังออกมาให้หมดก่อน
5: เป็นการเคลียร์ผิวก่อน
6: ใช่ค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการเคลียร์ผิวให้สะอาดจริงๆ
5: เข้าใจได้ครับเหมือนการรื้อบ้านต้องเอาของเก่าออกมาก่อนถึงจะจัดระเบียบใหม่ได้
6: เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะ
5: แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับหลังจากที่มันขับพิษออกมาหมดแล้ว
6: ขั้นตอนที่2เรียกว่าการกระทุ้งโรคค่ะ
5: กระทุ้งโรค
6: ค่ะหลังจากผ่านช่วงขับพิษไปแล้วผิวอาจจะมีการลอกเป็นขุยๆหรือแห้งเป็นบางจุดซึ่งนี่คือกระบวนการผลัดเซลล์ผิวเก่าที่อ่อนแอหรือมีปัญหาออกไป
5: เพื่อให้ผิวใหม่ขึ้นมาแทน
6: ใช่ค่ะเพื่อเตรียมพื้นที่ให้เซลล์ผิวใหม่ที่แข็งแรงกว่าได้ขึ้นมาแทนที่
5: ฟังดูก็ยังน่ากลัวอยู่นิดๆ นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเจอแต่ถ้าเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก็น่าจะสบายใจขึ้น
6: แล้วขั้นตอนสุดท้ายล่ะคะจุดสิ้นสุดของความทรมาน
5: ขั้นตอนสุดท้ายคือการปรับสมดุลค่ะเมื่อผิวผ่าน2ขั้นตอนแรกที่เหมือนการรื้อและสร้างใหม่มาแล้วผิวที่เกิดขึ้นใหม่จะสะอาดเรียบเนียน
6: สุขภาพดีขึ้น
5: ใช่ค่ะสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดปัญหาผิวต่างๆจะลดลงเป็นช่วงที่ผิวกลับเข้าสู่สภาวะปกติที่แข็งแรงแล้วจริง
6: ๆแล้วถ้าเกิดว่าปฏิกิริยาในช่วงขับพิษหรือกระทุ้งโรคมันรุนแรงจนเรารับไม่ไหวจริงๆควรทำยังไงคะต้องฝืนใช้ต่อเพื่อให้มันจบกระบวนการไหม
5: ไม่ต้องฝืนเลยค่ะคำแนะนำคือให้ฟังเสียงผิวของตัวเอง
6: ครับ
5: ถ้าอาการมันรุนแรงจนกังวลใจให้หยุดใช้ชั่วคราวก่อนได้เลยค่ะสัก 2-3 วันรอให้อาการมันเทาลง
6: แล้วค่อยกลับมาใหม่ค่ะแล้วค่อยๆกลับมาเริ่มใช้ใหม่โดยอาจจะเริ่มจากปริมาณน้อยๆหรือลดความถี่ลงเหลือแค่วันละครั้งหรือวันเว้นวันก่อนแล้วค่อยๆปรับให้เหมาะสมกับสภาพผิวของเราค่ะ
5: ชัดเจนมากครับพอฟังมาทั้งหมดแล้วเส้นทางของโลทนงแดงนี่มันสุดยอดจริงๆนะครับ
6: ค่ะ
5: จากสมุนไพรข้างรั้วที่คนสมัยก่อนใช้ด้วยความยากลำบากในยามฉุกเฉินกลายมาเป็นนวัตกรรมที่แก้ปัญหาเก่าๆได้หมดจดและทำให้ใครๆก็เข้าถึงได้มันคือตัวอย่างของไม่ทิ้งของเก่าแต่เอามาพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นไปอีกขั้น
6: ใช่เลยค่ะและเรื่องราวทั้งหมดนี้มันยังทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าขบคิดต่อไปด้วยนะคะ
5: ครับ
6: ว่ากระบวนการทั้งหมดที่เราคุยกันตั้งแต่การสังเกตความแตกต่างของพืชการเลือกใช้ส่วนต่างๆที่ไม่เหมือนกันสำหรับแต่ละโรค
5: การเลือกตัวผสมที่ต่างกัน
6: ใช่ค่ะ ไปจนถึงการอธิบายกลไกการทำงานต่อผิวเป็น3ขั้นตอนมันเป็นระบบที่ซับซ้อนและมีเหตุมีผลในตัวเองมาก
5: นั่นสิครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะแน่
6: ไม่ใช่เลยค่ะแล้วมันทำให้เราต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามว่ายังมีองค์ความรู้ดั้งเดิมอีกมากน้อยแค่ไหนที่ทำงานอย่างเป็นระบบและซับซ้อนในแบบของมันเอง
5: ครับ
6: ซึ่งอาจจะเทียบเคียงได้กับศาสตร์แขนงหนึ่งเลยทีเดียวเพียงแต่เราอาจจะเพิ่งเริ่มต้นทำความเข้าใจองค์ความรู้เหล่านั้นผ่านมุมมองและเครื่องมือของโลกสมัยใหม่เท่านั้นเอง
5: เป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากเลยครับที่ว่าภูมิปัญญาโบราณอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหรือความเชื่อแต่คือระบบวิทยาศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่เรายังถอดรหัสได้ไม่หมด
6: ค่ะ
5: แล้วมันยังมีองค์ความรู้อะไรอีกบ้างที่รอให้เราไปเจาะลึกและทำความเข้าใจแบบนี้อีกเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ
0: ผิวแห้งหยาบกร้านมีริ้วรอยฝ้าจุดด่างดำสิวหินปัญหาเหล่านี้จะหมดไปให้สมุนไพรก้อนตะวันเดือนสูตรตำรับนางแสงดูแลคุณสมุนไพรก้อนตะวันเดือนสูตรตำรับนางแสงทำจากน้ำมันมะพร้าวไขสกัดจากเมล็ดปาล์มและสมุนไพรนางแสงสดจากธรรมชาติไร้สารสกัดและสารเคมีได้รับการจดแจ้งและอนุญาตจากอย.ถูกต้องตามกฎหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่0818483279สมุนไพรก้อนตะวันเดือนเพื่อนแท้ดูแลทุกสภาพผิว
7: คุยข่าวเล่าเรื่องเวลาหมดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับเสาร์อาทิตย์19:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับคืนนี้ผมภูสิทธิ์ทวัตวิเชียรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลรัชนกอินทนนท์คว้ารองแชมป์จากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงาน

0: จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนั้นเวลา14นาฬิกาเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปพระราชทานสัมภาษณ์รายการซีซั่นของ CNN และเสด็จไปทรงเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณโรงแรมเลอเมริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทบุตรดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิติมาศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายอำเภอขานุวรสบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรสบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทางนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็วทางนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่างๆและพื้นที่เขตติดต่อตั้งแต่วันที่18ถึง28กันยายนเป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทำให้ถนนคอสะพานคันคลองสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรสบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคี

0: และอำเภอทรายทองวัฒนารวม51ตำบล617หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 7,976 ครัวเรือนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขานุวรรษบุรีปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วยังเหลือในพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะติดคลองและลำน้ำมาริชโยรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางอุลารัตน์แสนสะอาดเปิดเผยด้วยความซาบซึ้งว่าเดินทางจากจังหวัดลพบุรีมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพมาแล้วมากกว่า10ครั้งและตั้งใจจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน
3: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศมากมายเลยก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มาทุกเดือนค่ะตั้งแต่ที่ตั้งพระบรมศพอ่ะก็รู้สึกจะเกือบ10กว่าครั้งแล้วมั้งถึงพระพันปีนี้ก็ประทับใจในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้พวกศูนย์ศิลปาชีพพวกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่ท่านทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับชาวนากับลูกหลานชาวไทยเนาะแล้วก็ส่วนองค์พาก็ประทับใจท่านในการที่ว่าท่านดัดตั้งกองทุนที่เกี่ยวกับองค์พาเพิ่มพรมายามยากแล้วก็เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ที่ท่านทรงงานอยู่
2: ขณะที่นายวรวุฒิดีเสมอนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่วัยเด็กและได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยจึงสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน
4: ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับที่มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเพราะว่าทางศูนย์ฝึกนสทเนี่ยครับเขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาในครั้งนี้ครับก็อย่างเนี่ยพระองค์ท่านทั้งสองเนี่ยเราคนไทยเนี่ยก็เห็นมาพอสมควรแล้วครับว่าท่านเนี่ยทำเพื่อคนไทยจริงๆครับแต่ละอย่างทั้งที่เรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องอุทกภัยครับต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องอุทกภัยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทั้งท่านที่ลงไปช่วยเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อก่อนนะครับ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิดคาดหน้ารายงาน
1: อำเภอนายงจังหวัดตรังเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: นางสาวธนิการหยางสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอนายงได้จัดเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดมงคลสถานตำบลละมอขณะเดียวกันได้พิจารณาจัดเตรียมสถานที่ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ณคลองละมอน้ำตกช่องและฝ่ายคลองนางน้อยทั้งนี้อำเภอนายงได้ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ตลอดจนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ับการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงร่วมกันพิจารณาเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์และบริการสาธารณะให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณให้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโยยศพรอัครกไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์พัฒนาท้องถิ่นใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ากล้วยไข่ GI แก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกร
6: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นคลังสมองและเปลี่ยนพื้นที่วิชาการให้เป็นเครื่องมือพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาชนจับต้องได้อย่างยั่งยืนณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยเน้นย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยในการเป็นคลังสมองและนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในอีก10ปีข้างหน้าจังหวัดกำแพงเพชรควรนำจุดแข็งด้านต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะกล้วยไข่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะที่ในส่วนของการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือวว.ได้นำ7นวัตกรรมด้านการเกษตรมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอาทิปุ๋ยสังตัดที่ช่วยลดการใช้สารเคมีได้กว่าครึ่งการพัฒนานวัตกรรมกล้วยไข่ต้นเตี้ยที่ช่วยลดความเสียหายจากพายุในสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงการเร่งผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตได้กว่า80%โดยเตรียมแจกจ่ายให้เกษตรกรภายใน1ปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้เตาเผาชีวมวลผลิตไบโอชาและเครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่นายยศชนันยังกล่าวถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างเบ็ดเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฏจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการค้นหาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ์ของรัฐพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่รวมถึงการเปิดใช้พื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ทำกินส่วนกลางสำหรับผู้ที่ขาดแคลนที่ดินทำกินเพื่อให้สามารถเพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตและสร้างรายได้ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีครัวเรือนและประกอบธุรกิจตั้งเป้าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้ได้ถึง70%เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับไปสู่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่และการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดของโรงพยาบาลลำปลายมาศนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ซึ่งมุ่งพัฒนา5ด้านได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเพณีการศึกษาสุขภาพและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลและสืบสานประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งเดินทางไปโรงพยาบาลลำปลายมาศติดตามการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดโดยมีผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงอยู่ระหว่างดูแลเบื้องต้นและถอนพิษยา9คนและผู้ป่วยระยะกลางอีก12คนพร้อมสนับสนุนอาสาสมัครช่วยดูแลความปลอดภัยและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงมอบเงินสนับสนุนเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมระบุว่าการสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพควบคุมสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง 1,203 แห่งทั่วประเทศให้ดำเนินการตามมาตรฐานหากฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด100,000 บาท
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจติดตามและประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทุกแห่งอย่างเข้มงวดเน้นคุมเข้มมาตรฐานด้านสถานที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผลิตนาฏสอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียและเนปาลในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมีนาคม2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลควบคู่กับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ซึ่งดูแลโรงพยาบาลสงฆ์จัดบริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสามเณรอาพาธจัดบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิอย่างต่อเนื่องด้านนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปีงบประมาณ2570กรมการแพทย์วางแผนจะส่งบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน5ชุดชุดละ8คนรวม40คนหมุนเวียนปฏิบัติงานระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึง3มีนาคม2570ครอบคลุมสถานพยาบาล3แห่งได้แก่โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยาและสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชสาธารณรัฐอินเดียรวมถึงสถานพยาบาลอโรคยาคลินิกวัดไทยลุมพินีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลตั้งเป้าให้บริการผู้ป่วย 2,500 รายทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการดูแลสุขภาพช่องปากและการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยมีแผนจัดปฐมนิเทศและอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงก่อนเดินทางพร้อมประสานกระทรวงการต่างประเทศและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: 20:23 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่โจมตียูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า80รายนอกจากนี้รัสเซียยังยกระดับการโจมตีต่อสหภาพยุโรปรวมถึงสมาชิก EU และพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ซึ่งการที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียจะยิ่งทำให้รัสเซียมีรายได้มากขึ้นสำหรับใช้ทำสงครามกับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในการปล่อยน้ำมันดีเซลของรัสเซียจำนวนมากออกสู่ตลาดโลกเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของสหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของยูเครนและEU สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทานเมนทรากุมารมิชราเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายบริหารประจำเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลในวันนี้ที่ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทางตอนล่างของเขตกรูคาให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุดินถล่มในหมู่บ้านชุมนุบรีเขตกรูคาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรซึ่งปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีส่งผลให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างในพื้นที่ทางตอนล่างของแม่น้ำแห่งนี้ทั้งนี้แม่น้ำพุทธิคันธกีถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำตรีสูลีเคยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,450 รายและสูญหายอีกหลายพันคนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการ Arctic Open ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการแพ้มีอาร์บิกเฟรดมือ15ของโลกจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ13-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ630,000 บาทไปครองบาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบชิงชนะเลิศโดยแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมณโรงเรียนนานาชาติ DBS เป็นการพบกันระหว่าง Midnight Bombers และ Black Panther ซึ่งในเกมแรกเป็น Midnight Bombers ที่เอาชนะ Black Panther มาได้ก่อน 56-44 คะแนนแต่ในเกมที่2 Black Panther ไม่ยอมง่ายๆเอาชนะไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์64-59คะแนนพลิกสถานการณ์กลับมาตีเสมอซีรีส์เป็น1-1เกมได้สำเร็จทำให้ต้องไปตัดสินในเกมที่3ในวันที่17ตุลาคมนี้ต่อไปการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการเมลเบิร์นมาราธอน2026ที่ประเทศออสเตรเลียอาลีอุดคิปโชเก้ยอดนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาวัย41ปีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา2ชั่วโมง9นาที10วินาทีทำให้คิปโชเก้เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยคว้าแชมป์มาราธอนเป็นรายการที่17ในอาชีพและถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์มาราธอนได้อีกครั้งในรอบ3ปีนับตั้งแต่การแข่งขันเบอร์ลินมาราธอน2023อีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยทุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24 ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักกีฬาและทีมงานรวมทั้งสิ้น412คนได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้อยากให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มที่พร้อมเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่ไทยคว้ามาได้27เหรียญทองรั้งอันดับ7ข ของตารางเหรียญรางวัลทั้งนี้เอเชียนพาราเกมครั้งที่5มีการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาสโมสรฟุตซอลบูเวฟชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปันฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่งปี2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยฝึกทักษะฟุตซอลเรียนรู้วินัยการทำงานเป็นทีมและน้ำใจนักกีฬาโดยมีทีมโค้ชบูเวฟชลบุรีและอภิวัตรแจ่มเจริญนักฟุตซอลทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตะสีโล
13: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจไฟสมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
14: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
10: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

ติดตามสาระศิลปะวัฒนธรรมน่ารู้และดื่มด่ำไปกับเพลงสากลเพราะๆสุดสัปดาห์ในรายการ Happy Night Holiday

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Happy Night Holiday อยู่กับ DJ เบนซ์ดาริกานิพิจารณ์มารับใช้ท่านผู้ฟังทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 นจนถึง 21:00 นทางคลื่น FM 93.5 MHz Radio Thailand ค่ะแล้วที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่เปิดรายการด้วยเพลงหวานๆเลยนะคะ Summer Kiss Winter Tear ค่ะจากผลงานของ Elvis Presley นะคะซึ่งในช่วงนี้ดีเจก็จะขอเปิดผลงานเพลงที่มีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษคู่กันนะคะมารับฟังอีก2ผลงานเพลงค่ะในเมื่อมี Summer Kiss Winter Tear ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วก็ตามมาด้วยเวอร์ชันภาษาไทยค่ะเมื่อคิมหันฉันได้จูบเธอนั่นก็เป็นที่มาของเพลงคิมหันพิศวาสจากผลงานของคุณชลินนันทนาครนะคะคำร้องโดยคุณสุคนพรพิรุณหรือนามปากกาว่าคุณครูพรพิรุณนะคะเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณสมัยกาญจนผลิตนะคะซึ่งบันทึกเสียงครั้งแรกโดยคุณชลินนันทนาครเมื่อปีพุทธศักราช2506นะคะคุณชลินเกิดวันที่1กุมภาพันธ์ปี2476นะคะแล้วได้จากโลกนี้ไปเมื่อวันที่20สิงหาคมปี2567ที่ผ่านมาเพลงนี้ก็เป็นผลงานเพลงของท่านซึ่งเราก็จะมารำลึกถึงการจากไปของคุณชลินนันทนาครด้วยนะคะแล้วตามมาด้วย If You Really Love Me นะคะจากผลงานของแบนด้าลีปี1965นะคะ2ผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ
1: ช่วง Easy Listening

0: ก็มาถึงชั่วโมงที่2รายการ Happy Night Holiday กันต่อในช่วง That's Right Your Song เพลงที่ใช่เพลงที่ชอบดีเจก็ขอนำเสนออีก3ผลงานเพลงนะคะเมื่อสักครู่ได้ฟัง If You Really Love Me จากแบนด้าลีในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะทีนี้เราลองมาฟังในแบบเวอร์ชั่นภาษาไทยกันบ้างนะคะนั่นก็คือชื่อว่าถ้ารักฉันจริงจากผลงานของคุณสวรีภกาพันธ์เป็นผู้ขับร้องนะคะซึ่งเดิมทีเพลง If You Really Love Me เป็นเพลงภาษาฝรั่งเศสได้นำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษโดย Geoffrey Parsons นะคะซึ่งเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแปลคำร้องภาษาต่างชาติมาเป็นภาษาอังกฤษเพลงนี้ขับร้องครั้งแรกโดยวีราลินในปีคริสต์ศักราช1952แต่เวอร์ชันที่จะคุ้นหูมากก็จะเป็นเวอร์ชันของแบนด้าลีในปี1965นะคะแล้วตามมาด้วยซูบารุค่ะจากผลงานของชินจิทานิมูระนะคะแล้วตามมาด้วยเวอร์ชันภาษาไทยดาวประดับใจต้นฉบับขับร้องโดยคุณดอนสอนระเบียบคำร้องโดยคุณอังคารหานวงศาดัดแปลงทำนองมาจากเพลงซูบารุญี่ปุ่นนะคะ3ผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ
1: ช่วง That's Right Your Songs

ก็มาถึงชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Happy Night Holiday กันแล้วนะคะก่อนจากกันดีเจก็ขอทิ้งท้ายผลงานเพลงซึ้งๆ2ผลงานเพลงนะคะมาเริ่มกันที่ The End of the World วันสิ้นโลกจากผลงานของ Skeeter David ในปี1962นะคะในเมื่อมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องตามมาด้วยเวอร์ชันภาษาไทยค่ะสิ้นรักสิ้นโลกจากผลงานของคุณสวัลีภกาพันธ์ราชินีเพลงลูกกรุงนะคะคำร้องโดยคุณพยงมุกดาทำนองมาจากเพลง The End of the World นั่นเองนะคะและหลังจากนี้ดีเจก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง
8: นายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรีมีแนวโน้มฝนลดลงสำหรับที่เขื่อนแก่งกระจานมีการระบายน้ำลดลงระบายอยู่ที่100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยมีปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งกว่า 200,000 ไร่ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำและไม่มีปัญหาเรื่องอุทกภัยทั้งนี้หน่วยงานชลประทานเพชรบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับ

0: ราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและร่วมกันกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมรวมถึงระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งการให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ยังกำชับให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเร่งสำรวจเขื่อนกั้นน้ำเตรียมขยายความสูงและยกระดับป้องกันอุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนลงพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคประมาณ300ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยพร้อมระบุว่าสถานการณ์น้ำในเขตตัวเมืองมีแนวโน้มคลี่คลายลงจึงขอชื่นชมเทคนิคการตั้งแนวกระสอบทรายของเทศบาลซึ่งจะนำไปขยายผลเป็นต้นแบบให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเตรียมการระยะยาวได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและจุดอ่อนของแนวเขื่อนกั้นน้ำเดิมทันทีหลังน้ำลดพร้อมเตรียมผลักดันแผนการของงบประมาณเพื่อก่อสร้างขยายความสูงของคันเขื่อนขึ้นอีก 40-50 เซนติเมตรจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพรับมืออุทกภัยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงแห่งความสุขชั่วโมงแห่งการผ่อนคลายกับเรื่องราวดีๆในชั่วโมงดีๆที่รายการชั่วโมงสบายโดยนุ่มนิ่มคณิษฐายิ้มดี

สวัสดีและต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสบายค่ะมีนัดการประจำแบบนี้ในทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะคะนุ่มนิ่มดูแลคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่ FM 93.5 ออกอากาศคู่ขนานพร้อมกับ FM 95.5 กระจายเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพในช่วงนี้กรุงเทพมหานครของเราก็ดูเหมือนจะเป็นช่วงของการประชุม IMF นะคะทำให้มีการประกาศวันหยุดพิเศษนะคะแล้วก็มีการประกาศให้หน่วยงานราชการได้ work from home ทำให้ดูเหมือนว่าการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนก็คล้ายๆจะเบาบางลงไปนะคะจะอย่างไรก็ตามแต่วันนี้มีเรื่องราวของ IMF แล้วก็เรื่องราวที่จะมาแชร์ในรายการชั่วโมงสบายพร้อมกับงานเพลงสากลที่คุณชื่นชอบและก็เชื่อว่าเพลงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่คุณคิดถึงนะคะงานเก่าจากเบนิโคล่านะคะแล้วนี่คือ Deep

0: with those errors. Now just get your hands off. Run on now. Get out.
1: อยู่ด้วยกันกับรายการชั่วโมงสบายนะคะพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือการประชุม IMF นะคะที่เราเข้าใจกันต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมในทุกมิติเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มในการจัดการประชุมขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะทั้งนี้ค่ะการเตรียมความพร้อมล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้โดยในทุกภาคส่วนนะคะก็ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings นะคะที่ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีซึ่งก็จะมีผู้แทนระดับสูงและก็บุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการก็ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจวอล์กทรู19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมกันนี้ก็ยังติดตั้งศูนย์ควบคุมมาสเตอร์คอนโทรลรูมนะคะและระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยเขาคาดว่างานนี้เนี่ยก็จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,500 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรม AI และยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ไทยนะคะผ่านการจัดงานนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลกก็เป็นการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ12ตุลาคมไปจนถึง18ตุลาคมนี้โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะทางรัฐบาลเขาก็มีการประกาศให้พื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะได้หยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่16แล้วก็ให้ work from home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมนี้ด้วยนะคะก็เชื่อว่าในการเดินทางในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนก็น่าจะมีสภาพคล่องมากกว่าในช่วงเวลาปกตินะคะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าในการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งการประชุมที่จะทำให้ทั่วโลกได้รู้จักกรุงเทพมหานครและประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะ

อยู่ด้วยกันกับรายการชั่วโมงสบายนะคะพูดถึงเรื่องของผู้หญิงนุ่มนิ่มเชื่อว่าปีนี้เราได้เห็นความเก่งของผู้หญิงไทยได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในเวทีระดับโลกหลายๆเวทีก็ได้มีสาวไทยได้ประกาศศักยภาพให้กับชาวโลกได้เห็นไม่ว่าจะเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยที่สามารถคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จในปีนี้ยังมีน้องเนเน่นะคะที่คว้าแชมป์ AGTได้สำเร็จแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของชาวอเมริกันนะคะรวมถึงแฟนน้องเนเน่ทั่วโลกที่เอาใจเชียร์นะคะเห็นว่าน้องเนเน่ไม่ใช่สมบัติของชาติไทยแต่ว่าเป็นสมบัติของทั่วโลกไปแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผู้หญิงเก่งๆอีกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคุณโอปอใช่ไหมที่เป็นมิสเวิลด์คนแรกของไทยยังมีผู้หญิงเก่งๆมากมายที่เราได้เห็นศักยภาพของพวกเธอในเวทีระดับโลกมากยิ่งขึ้นนะคะโดยตอนนี้ค่ะเขาก็มีการเชิญชวนให้ร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ด้วยนะคะโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะก็ขอเชิญชวนให้ร่วมเสนอชื่อผู้หญิงนะคะหรือว่าสตรีในการทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand นะคะในระดับจังหวัดและระดับประเทศโดยจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานที่ได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อนะคะสามารถที่จะไปส่งได้นะคะเพราะว่าเขาเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง12พฤศจิกายน2569ใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ026602052หรือที่สายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการนะคะใครที่มีขวัญใจผู้หญิงเก่งในสายตาของเราคุณสามารถที่จะเสนอชื่อหรือให้เจ้าตัวเสนอชื่อด้วยตัวเองได้เลยนะคะที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนค่ะ1506กด3ในวันและเวลาราชการเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

เดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ในวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกไปนะคะมีหลายท่านที่ได้ work from home เนื่องจากในกรุงเทพมหานครก็มีการจัดประชุม IMF เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ถนนหลายสายน่าจะไม่ติดขัดมากนักในชั่วโมงเร่งด่วนแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถยนต์หรือรถโดยสารสาธารณะก็ตามขอให้การเริ่มต้นในการทำงานของคุณในวันพรุ่งนี้เริ่มต้นอย่างมีความสุขนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าหลังข่าวต้นชั่วโมง3ทุ่มจนถึง4ทุ่มแบบนี้คุณผู้ฟังรักษาสุขภาพด้วยนะคะนุ่มนิ่มลาไปแล้วราตรีสวัสดิ์และสวัสดีค่ะ

0: ื่องราวดีๆในชั่วโมงดีๆได้ใหม่ในรายการชั่วโมงสบายทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ที่ FM 93.5
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีวางระบบแก้ปัญหาน้ำท่วมสำซอก
9: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลหนองจิกอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีร่วมกำหนดแนวทางและวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนพร้อมกล่าวว่าโรงพยาบาลหนองจิกถือเป็นพื้นที่วิกฤตสำคัญที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสาเหตุหลักเกิดจากปริมาณน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วทางประตูด้านหน้าส่งผลทำให้เครื่องมือทางการแพทย์เครื่องใช้ไฟฟ้าเตียงผู้ป่วยเอกสารครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เสียหายจนไม่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเบื้องต้นทางโรงพยาบาลได้แก้ไขด้วยการเปลี่ยนประตูทางเข้าเป็นประตูเหล็กเพื่อชะลอปริมาณน้ำพร้อมขุดร่องสี่กีขวางทางน้ำบริเวณคลองด้านหลังโรงพยาบาลให้ระบายน้ำได้สะดวกขึ้นทางนี้ได้เร่งดำเนินงานตามแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการรวมทั้งให้ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานบริหารจัดการน้ำศึกษาพิจารณาแนวทางป้องกันให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพและภูมิประเทศเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการบริหารจัดการน้ำคลองห้วยน้อยแก้ปัญหาน้ำแล้งและยุติปัญหาการแย่งน้ำ

0: หรือคลองห้วยน้อยความยาว 18.2 กิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 18,125 ไร่ในพื้นที่รอยต่ออำเภอไซงามและอำเภอลานกระบือโดยกรมชลประทานได้รายงานว่าอาคารชลประทานเดิมมีความทรุดโทรมจากการใช้งานมานานกว่า20ปีประกอบกับตัวคลองมีสภาพตื้นเขินทำให้สูญเสียศักยภาพในการควบคุมน้ำส่งผลให้ช่วงหน้าแล้งมักเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำจนลุกลามเป็นข้อขัดแย้งชิงน้ำระหว่างเกษตรกรในพื้นที่ต้นคลองและท้ายคลองมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเด็ดขาดกรมชลประทานเสนอแผนปรับปรุงระบบชลประทานคลองห้วยน้อยทั้งระบบวงเงินรวม405ล้านบาทโดยวางแผนเร่งด่วนในงบประมาณปี2571นำร่องปรับปรุงประตูระบายน้ำแบบเปิดและปิดได้8แห่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและช่วยยุติความขัดแย้งในชุมชนได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: มาเลเซียกับสิงคโปร์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราวหลังเกิดปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนสายการบินราคาประหยัดไฟล์ไฟล์ของมาเลเซียออกแถลงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในวันนี้ที่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลอาซิสชาในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานนานาชาติเซเลทาของสิงคโปร์ตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันจันทร์นี้ถือเป็นมาตรการเชิงรุกรับมือสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนหลังดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยสายการบินไฟล์ไฟล์ระบุว่ากำลังติดต่อผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและจะจัดสรรเที่ยวบินใหม่ให้กับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานชางงีของสิงคโปร์แทนหากผู้โดยสารที่ไม่เลือกเดินทางสำหรับการจัดสรรเที่ยวบินใหม่นี้สามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวนเข้าบัญชีชำระเงินภายใน30วันทำการจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ได้เวลาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณสนุกกับการใช้ชีวิตฟังเพลินๆไปกับรายการเพลินใจ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับพลอยใสที่จะมาบอกเล่าสาระน่ารู้เคียงข้างไปกับบทเพลงสากลไปตลอด1ชั่วโมงนี้ค่ะค่ำคืนนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของสมุนไพรคู่ครัวไทยค่ะที่หาทานได้ง่ายแต่มีคุณค่ามหาศาลนั่นก็คือขิงแล้วก็ข่าค่ะเรามาเริ่มกันที่สมุนไพรรสเผ็ดร้อนกลิ่นหอมเอกลักษณ์อย่างขิงกันก่อนเลยดีกว่าค่ะขิงนะคะเป็นพืชสมุนไพรลอยหัวใต้ดินชนิดหนึ่งค่ะที่นิยมนำมารับประทานทั้งในรูปแบบของอาหารสกัดแล้วก็เป็นเครื่องดื่มค่ะซึ่งขิงนะคะอุดมไปด้วยสารสำคัญอย่างจินเจอรอลซึ่งก็มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดการอักเสบในร่างกายได้อย่างทรงประสิทธิภาพค่ะส่วนประโยชน์เด่นๆของขิงนะคะก็คือจะช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อขับลมช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้เวียนหัวไม่ว่าจะเป็นจากการแพ้ท้องหรือจากการเมารถนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไข้หวัดได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับการรับประทานขิงให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะสามารถนำไปทำได้หลากหลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำขิงอุ่นๆโดยใช้ขิงแก่ค่ะไปต้มกับน้ำเปล่าแล้วจิบระหว่างวันก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารนอกจากการดื่มน้ำขิงนะคะก็ยังนำขิงเนี่ยไปใส่ในเมนูอาหารได้ด้วยอย่างเช่นการซอยขิงอ่อนใส่เมนูอาหารอย่างไก่ผัดขิงโจ๊กหรือว่าต้มยำก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มรสชาติของอาหารได้ค่ะรวมไปถึงการทานขิงดองแกล้มกับอาหารก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้ด้วยโดยปริมาณที่แนะนำสำหรับคนทั่วไปนะคะก็คือไม่ควรที่จะเกิน 1-2 กรัมของขิงแห้งต่อวันค่ะหรือถ้าเป็นการดื่มน้ำขิงนะคะก็ควรจะดื่มน้ำขิงต้มสดวันละ 1-2 แก้วกำลังดีเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังก็ได้ทราบประโยชน์และวิธีการกินขิงให้เกิดประโยชน์กันไปแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวพลอยใสจะพาไปทำความรู้จักกับพี่น้องร่วมตระกูลอย่างข่ากันบ้างว่ามันดีต่อร่างกายยังไงส่วนตอนนี้นะคะเราสลับไปฟังเพลงสากลเพราะๆกันก่อนค่ะ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กลับมาอยู่ด้วยกันในรายการเพลินใจช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของขิงกันไปแล้วถัดจากขิงนะคะยังมีสมุนไพรอีก1ชนิดค่ะที่เราเนี่ยคุ้นเคยกันดีในเมนูต้มยำหรือว่าต้มข่าสิ่งนั้นก็คือข่านั่นเองค่ะซึ่งข่านะคะไม่ได้มีดีแค่กลิ่นที่หอมชวนรับประทานอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจไม่แพ้ขิงเลยค่ะข่านะคะเป็นพืชล้มลุกในตระกูลเดียวกับขิงค่ะแต่ว่าจะมีเนื้อสัมผัสที่แข็งกว่ารสชาติก็จะเผ็ดและมีกลิ่นหอมฉุนเฉพาะตัวค่ะซึ่งเจ้าข่าเนี่ยนะคะมีสารสำคัญที่ชื่อว่ากาแลงกินค่ะแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดด้วยสรรพคุณเด่นๆของข่านะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขับลมในลำไส้แก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ดีมากๆนอกจากนี้ก็ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรามีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบบรรเทาอาการปวดข้อแล้วก็ยังช่วยบำรุงระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะส่วนการรับประทานข่านะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่การใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในตำรับอาหารไทยค่ะเช่นการใส่ข่าแว่นในต้มยำต้มข่าหรือทุบใส่ในแกงเผ็ดและพริกแกงต่างๆค่ะเพื่อใช้ในการดับกลิ่นคาวแล้วก็เพิ่มรสชาติได้ด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถนำเง่าข่าสดนะคะมาต้มเป็นน้ำข่าอุ่นๆเพื่อใช้ดื่มในการแก้ท้องร่วงหรือว่าขับลมได้เช่นกันค่ะหรือว่าจะนำข่าอ่อนมาสับละเอียดผสมในเมนูลาบและยำต่างๆก็ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและน้ำมันหอมระเหยจากข่าได้โดยตรงเช่นกันค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าข่าก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราไม่แพ้ขิงเลยนะคะช่วงหน้าค่ะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายพลอยสายจะพาไปฟังอีกด้านหนึ่งค่ะนั่นก็คือข้อควรระวังและผลเสียต่อร่างกายถ้าเกิดว่าเรารับประทานขิงและข่าผิดวิธีค่ะส่วนตอนนี้เราพักไปฟังเพลงสากลกันต่อดีกว่าค่ะ

0: การกระทำผิดย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายกฎหมายกำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้อย่างไรบ้างมาร่วมเจาะลึก5ลำดับโทษตั้งแต่ริบทรัพย์จนถึงประหารชีวิตในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็จะได้รับโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งโทษในคดีอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดจะมีด้วยการเพียง5ประเภทคือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินโทษประการแรกคือโทษประหารชีวิตคือการนำผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตไปประหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นในประเทศไทยมีการกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา19ว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายเป็นต้นโทษประการที่2โทษจำคุกคือการนำตัวผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลไปคุมขังหรือจำคุกในเรือนจำตามกำหนดเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาโดยโทษจำคุกกฎหมายจะให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเป็นต้นไปโทษประการที่3โทษกักขังคือการนำตัวผู้กระทำความผิดไปกักขังในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนประการที่4โทษปรับโทษปรับไม่มีลักษณะบังคับกับเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทำความผิดแต่จะเป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเช่นในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิด2ปีและลงโทษปรับ 10,000 บาทเมื่อศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดแล้วในส่วนของค่าปรับนั้นผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนดต่อศาลและหากศาลมีคำพิพากษากำหนดต่อมาว่าหากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับโทษประการสุดท้ายคือโทษริบทรัพย์สินเป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์เช่นทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดกฎหมายกำหนดให้ริบในทุกกรณีเช่นยาบ้าอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดและจะมีผู้ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่หรือทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำผิดหรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดศาลก็มีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพลินใจแล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านแม้ว่าขิงและข่าจะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มหาศาลค่ะแต่ว่าตามหลักของธรรมชาติแล้วนะคะอะไรที่มันมากเกินไปก็ย่อมส่งผลเสียได้เช่นกันค่ะช่วงนี้นะคะพลอยใสก็เลยนำข้อควรระวังในการรับประทานสมุนไพรทั้ง2ชนิดนี้มาเตือนใจให้กับคุณผู้ฟังกันค่ะเนื่องจากขิงมีฤทธิ์เผ็ดร้อนนะคะการที่เรารับประทานขิงมากเกินไปอาจจะไปทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกค่ะเกิดกรดไหลย้อนหรือระคายเคืองกระเพาะอาหารได้นอกจากนี้นะคะขิงก็ยังมีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดด้วยค่ะดังนั้นผู้ที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดหรือผู้ที่ทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่จึงควรระวังการทานขิงเป็นพิเศษด้วยสำหรับข่าค่ะการรับประทานข่ามากเกินไปหรือว่ารับประทานข่าที่มีรสที่เผ็ดจัดนะคะอาจจะไปทำให้เกิดอาการแสบท้องปวดท้องหรือว่าแสบร้อนในช่องปากและลำคอได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในข่าก็อาจจะไปทำให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับตับแล้วก็ไตทำให้อวัยวะทั้งสองนี้ทำงานหนักขึ้นในการขับสารออกมาค่ะส่วนผู้ที่มีภาวะร่างกายร้อนในง่ายมีแผลในปากหรือเป็นไข้ตัวร้อนก็ควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานข่าและขิงในปริมาณมากเพราะว่าจะยิ่งไปเพิ่มความร้อนในร่างกายให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการเพลินใจค่ะก็หวังว่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับขิงและข่าที่พลอยสายเตรียมมาให้ในวันนี้นะคะจะทำให้คุณผู้ฟังได้ตระหนักรู้แล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังได้ค่ะที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังควรจะสังเกตการกินและดูแลสุขภาพของตนเองหากว่ามีโรคประจำตัวหรือมีอาการผิดปกติหลังทานสมุนไพรทั้งสองอย่างนี้การพบแพทย์คือทางออกที่ดีที่สุดค่ะพลอยใสต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนราตรีสวัสดิ์ทุกท่านค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
8: นางจรุณีดำช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังเปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังรวมถึงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆในพื้นที่ได้เตรียมระดมสรรพกำลังพลพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งด้านการอพยพสัตว์การรักษาการสำรองหญ้าอาหารสัตว์แร่ธาตุยาและเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเกษตรกรผู้ประสบทุกข์ภัยสามารถติดต่อรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังและที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งส่งมอบเสบียงสัตว์ตามโครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้กับคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลในพื้นที่รับผิดชอบคลังละ250ฟอน 5,000 กิโลกรัมเพื่อให้คณะกรรมการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลต่างๆได้บริหารจัดการเสบียงสัตว์ในคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่มีเสบียงสัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีย่อยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: วัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงจัดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10อย่างยิ่งใหญ่อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต
9: ้นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ครั้งที่27ประจำปี2569ณวัดบ้านสวนตำบลควนมะพร้าวจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไปโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นขบวนแห่รับของหน่วยงานราชการชมรมและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่การประกวดรับประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์การแข่งขันปีนเสาน้ำมันการแข่งขันกีฬาซัดต้มเป็นต้นซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการทำบุญและร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวขอบคุณองค์การ

0: ด้วยพร้อมฝากให้ทุกคนช่วยกันสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: สภากาชาติไทยมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย
2: นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้แก่นางเยนวงเจริญผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวณบ้านเลขที่11/1หมู่ที่8ตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยโดยนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำหัวหน้าส่วนราชการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมพิธีนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงยางชีพและเงินทุนประกอบอาชีพ 3,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตช่วยให้ครอบครัวผู้ประสบภัยสามารถกลับมาตั้งหลักดำเนินชีวิตได้อีกครั้งกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการเช่นเคยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเราก็จะเผยแพร่ทั้งระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ในระบบ FM นะครับ 93.5 เมกะเฮิรตซ์สองคลื่นในเวลาเดียวกันนะครับ17:00 น.โดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงเราจะมาพบกันกับรายการนี้จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนคงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันไม่น้อยกับการติดตามและฟังบทเพลงจากรายการนี้นะครับโดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมกับค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาบทเพลงของชาญยินแขมาให้ได้รับฟังกันเป็นประเดิมเลยนะครับ4บทเพลงไม่ว่าจะเป็นกลิ่นโคลนสาบควายข้าน้ำนมแม่สีเรือนแล้วก็ตารางดวงใจนะครับก็ถือเป็นบทเพลงที่หลายคนคงยังไม่ลืมเลือนอย่างแน่นอนกับ4บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่รวมเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าแล้วก็มีความเป็นอมตะอย่างแน่นอนนะครับทั้ง4บทเพลงนั้นก็รวมเป็นบทเพลงที่คงความเป็นอมตะอย่างไม่เสื่อมคลายจริงๆที่ผมนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในค่ำคืนนี้ก็เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงชาญยินแขซึ่งก็เป็นนักร้องที่มีคุณภาพของวงการเพลงบ้านเราครบรอบในการจากไปเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ผ่านมายังไม่กี่วันนะครับ6วันในการจากไปของชาญยินแขเมื่อปี2531ก็ผ่านมา30กว่าปีแล้วนะครับในการจากไปของนักร้องท่านนี้ที่หลายคนคงยังไม่ลืมเลือนแน่นอนเพราะว่าบทเพลงของเขามีคุณค่าแล้วก็มีความไพเราะอย่างยิ่งน่าฟังทีเดียวนะครับแล้วก็คงจะทำให้หลายคนที่มีโอกาสติดตามและฟังรายการอยู่ในขณะนี้ได้รับความสุขแน่นอนนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปกันกับรายการมนต์เพลงรัติการซึ่งค่ำคืนนี้ผมก็จะมี2นักร้องที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการรำลึกในการจากไปของคุณชาญยินแขแล้วก็ก้านแก้วสุพรรณซึ่งก็จากไปเมื่อวันที่6ตุลาคม2555ผ่านมา10กว่าปีแล้วนะครับในการจากไปของการแก้วสุพรรณนะครับส่วนชาญยินแขนั้นก็ผ่านมา30กว่าปีแล้วนะครับในการจากไปมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากชาญยินแขนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รำลึกนึกถึงนักร้องท่านนี้ที่สร้างผลงานไว้เยอะนะครับร้องเพลงที่ดีๆไว้มากมายประดับในวงการเพลงบ้านเรานะครับ

ก็ผ่านไปกับ4บทเพลงไพเราะจากเสียงร้องของชาญจินแขนครับท่านก็ได้จากไปเมื่อวันที่5ตุลาคม2531นี่ก็ผ่านมา38ปีเต็มนะครับผ่านมา38ปีเต็มแล้วก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรทีเดียวนะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไป3หัวใจมนรักจากใจเสียงกระซิบสั่งแล้วก็รักพี่นะล้วนเป็นบทเพลงที่น่าฟังแล้วก็เป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นเลยนะครับหลายคนที่มีโอกาสติดตามและฟังในค่ำคืนนี้คงจะนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตเมื่อคุณชาญเย็นแขในช่วงนั้นโด่งดังนะครับมีบทเพลงให้ร้องต่างๆมากมายนะครับ4บทเพลงที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเล็กๆเท่านั้นเองในการขับร้องโดยคุณชาญเย็นแขนะครับก็นำมารำลึกถึงกันในวาระที่ท่านได้จากไปครบ38ปีเต็มๆแล้วนะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาครับยังมีอีกท่านหนึ่งที่คงจะต้องนำมารำลึกถึงกันนั่นก็คือก้านแก้วสุพรรณนักร้องจากเมืองสุพรรณที่เข้ามาสร้างชื่อเสียงในเมืองกรุงโด่งดังหลายบทเพลงนะครับมีโอกาสได้ไปอยู่กับครูปอชื่นประโยชน์ก็ได้บทเพลงมาร้องมีโอกาสได้รับบทเพลงจากครูสุรพลสมบัติเจริญมาร้องหลายบทเพลงด้วยกันนะครับซึ่งค่ำคืนนี้ก็คงจะนำเอาบทเพลงต่างๆเหล่านั้นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการย้อนอดีตและก็เป็นการรำลึกนึกถึงในวาระจากไปเมื่อวันที่6ตุลาคม2555ก็ผ่านมา10กว่าปีแล้วผมเองก็มีโอกาสไปร่วมในงานศพที่วัดไร่ขิงนะครับก็มีโอกาสไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลวัดไร่ขิงเช่นกันเมื่อครั้งที่ก่อนจะเสียชีวิตไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับก็มาฟังบทเพลงจากก้านแก้วสุพรรณกันเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงนักร้องท่านนี้นะครับ

พลงจากเสียงร้องของก้านแก้วสุพรรณในวาระที่รำลึกถึงนักร้องท่านนี้ที่ได้จากไปเมื่อวันที่6ตุลาคม2555คงจะทำให้หลายคนที่มีโอกาสติดตามและฟังรายการอยู่ในขณะนี้ได้ฟังบทเพลงอันไพเราะแล้วก็เป็นบทเพลงที่ก้านแก้วสุพรรณได้บันทึกเสียงไว้สร้างชื่อเสียงอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวจรัสแสงแก่งคอยน้ำตาลก้นแก้วสนูน้อยเรือนงามบ้านน้องอยู่ไหนแก้มแหม่มแล้วก็สวรรค์ชาวนาซึ่งล้วนเป็นบทเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำของท่านผู้ฟังที่ติดตามและฟังบทเพลงลูกทุ่งในอดีตอย่างแน่นอนนะครับค่ำคืนนี้เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงผมก็เลยเปิดหลายบทเพลงให้ท่านผู้ฟังได้รับความเพลิดเพลินจากเสียงร้องของก้านแก้วสุพรรณกันนะครับทั้ง7เพลงนั้นล้วนเป็นบทเพลงที่คงยังอยู่ในความทรงจำของหลายคนที่มีโอกาสติดตามและฟังบทเพลงของก้านแก้วสุพรรณในอดีตนะครับค่ำคืนนี้เวลาของเราก็หมดแล้วติดตามและฟังกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งก็จะมีบทเพลงที่คงจะทำให้หลายคนได้มีโอกาสติดตามและฟังบทเพลงต่างๆด้วยความสุขใจและก็ด้วยความเพลิดเพลินใจอย่างแน่นอนครับค่ำคืนนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็เรื่องของน้ำฝนที่ตกลงมาก็คงจะต้องดูแลแล้วก็ระมัดระวังกันให้ดีนะครับหรืออาจจะขนข้าวขนของขึ้นไปยังชั้นบนถ้าทำได้นะครับก็ขอให้รีบทำเพราะว่าไม่แน่ใจนะครับว่าน้ำในช่วงสัปดาห์หน้านี้จะเข้ามาอย่างรุนแรงหรือมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันไว้นะครับวันนี้ก็คงจะต้องขออำลาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบด้วยความสุขแล้วก็โชคดีนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันนะคะเวลา5นาฬิกาไปจนถึง6นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นอ้อดุลยวารีเดชใจนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะเป็นน้องฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะที่จะมาดูแลส่งมอบสาระส่งมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะช่วงเวลาดีๆยามเช้าๆแบบนี้ปลุกท่านผู้ฟังไปกับสาระดีๆมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะเทคนิคการบริหารจัดการชีวิตข้อมูลข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจหากว่ามีประโยชน์นะคะดิฉันก็จะนำมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะช่วงแรกนี้นะคะมาชวนท่านผู้ฟังทานปลากัน5ปลาไทยที่มีโปรตีนสูงนะคะที่ทางนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้ให้ความรู้ในเรื่องนี้ไว้นะคะผ่านทางเพจ Facebook หมอเจต5ปลาไทยไขมันดีโปรตีนสูงบำรุงสมองสร้างกล้ามเนื้อโดยหมอเจตบอกว่าถ้าพูดถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพปลาเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งแรกๆที่หลายคนนึกถึงนะคะเพราะว่าย่อยง่ายไขมันน้อยโปรตีนสูงแถมยังมีโอเมก้า3ดีต่อสมองและหัวใจอีกด้วยค่ะแต่รู้ไหมคะว่าปลาบ้านเราเองเนี่ยก็มีดีไม่แพ้ปลาแซลมอนจากต่างประเทศเลยนะคะซึ่งหมอเจตค่ะก็ให้ข้อมูลถึง5ปลาไทยที่มีทั้งไขมันดีแล้วก็โปรตีนแน่นๆแถมมาแจกเมนูด้วยนะคะชนิดแรกเลยก็คือปลาทูถ้าพูดถึงปลาที่ทั้งอร่อยราคาน่ารักแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนึกถึงปลาอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากปลาทูค่ะเพราะว่ามีโอเมก้า3ที่สูงมากๆโดยเฉพาะ EPA แล้วก็ DHA นะคะที่ช่วยบำรุงสมองและหัวใจค่ะประโยชน์ของปลาทูนะคะก็คือช่วยลดไขมันดีแล้วก็เพิ่มไขมันดีค่ะบำรุงสมองช่วยในเรื่องของความจำลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ลดการอักเสบในร่างกายอย่างข้ออักเสบหรือว่าอาการปวดกล้ามเนื้อค่ะปลาทูนึ่งหรือว่าปลาทูย่างทานกับน้ำพริกกะปิก็คือดีเลยนะอร่อยเลยหรือว่าใครที่เบื่อๆก็ลองต้มส้มปลาทูก็อร่อยแถมยังได้ซดน้ำร้อนๆคล่องคออีกด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะฝนตกหลายจังหวัดเลยที่ฝนกลับมาตกชุกอีกครั้งการที่ได้ซดน้ำร้อนๆก็ทำให้สดชื่นไปอีกแบบนะคะปลาชนิดต่อไปก็คือปลาสลิดค่ะปลาสลิดเนี่ยถือว่าเป็นของเด็ดเลยนะคะเพราะว่าให้ทั้งโปรตีนแน่นๆแล้วก็ไขมันดีแบบโอเมก้า9ที่ช่วยลดไขมันไม่ดีในเลือดแถมทานง่ายรสชาติก็อร่อยอีกด้วยค่ะประโยชน์ของปลาสลิดนะคะก็คือลดความเสี่ยงโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดเหมาะกับคนเป็นเบาหวานค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังนะคะปลาสลิดแดดเดียว

องยกให้ปลานิลเลยค่ะโปรตีนสูงแถมโอเมก้า3ก็มีเยอะนะคะแต่จะแตกต่างจากปลาทะเลตรงที่ปริมาณโอเมก้า3อาจจะน้อยกว่านิดหน่อยค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีกว่าเนื้อสัตว์อื่นๆนะคะปลานิลมีประโยชน์ก็คือเสริมสร้างกล้ามเนื้อโปรตีนสูงแคลอรี่ต่ำบำรุงกระดูกและฟันเพราะว่ามีแคลเซียมและฟอสฟอรัสค่ะมีเซเลเนียมช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบด้วยเมนูแนะนำก็คือปลานิลเผาเกลือหรือว่านึ่งมะนาวทานกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยมากๆนะคะใครชอบต้มยำก็ลองเอาปลานิลไปทำต้มยำปลานิลน้ำใสสดร้อนๆก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะต่อไปก็คือปลาช่อนปลาช่อนเหมาะกับคนที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายสุดๆเลยเพราะว่ามีโปรตีนสูงแล้วก็มีกรดอะมิโนจำเป็นเยอะมากๆค่ะโดยเฉพาะไลซีนแล้วก็อาจินีนที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายนะคะประโยชน์ของปลาช่อนก็คือช่วยให้แผลหายเร็วเหมาะกับคนที่เพิ่งผ่าตัดหรือว่าบาดเจ็บค่ะลดการอักเสบเสริมสร้างกล้ามเนื้อแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันด้วยนะคะใครที่คิดเมนูไม่ออกลองต้มยำปลาช่อนอันนี้แหละค่ะเมนูเด็ดเลยหรือว่าจะเอาไปย่างเกลือแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะปลาชนิดสุดท้ายก็คือปลากระพงขาวค่ะปลากระพงขาวเนี่ยเป็นอีกตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากทานปลาแบบโปรตีนสูงแต่ว่าไขมันต่ำแถมยังมีวิตามิน B12 ที่ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองอีกด้วยค่ะประโยชน์ของปลากระพงขาวนะคะก็คือดีต่อระบบประสาทป้องกันโรคโลหิตจางมีสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังค่ะเหมาะกับคนที่อยากจะลดน้ำหนักเพราะว่าไขมันต่ำนะคะแนะนำว่าเป็นปลากระพงนึ่งมะนาวหรือว่าปลากระพงย่างสมุนไพรเมนูนี้ทั้งอร่อยและสุขภาพดีด้วยค่ะสรุปแล้วนะคะปลาไทยอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลกถ้าอยากจะมีสุขภาพที่ดีก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเช้านี้ใครที่ยังไม่รู้จะทำเมนูไหนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็ลองพิจารณาเมนูปลาเหล่านี้มาปรุงทานอร่อยอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะท่านผู้ฟังคะยิ่งเครียดก็ยิ่งกินเป็นสิ่งที่หลายคนเลือกทำนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วยิ่งเครียดต้องลองกินอาหารที่มีประโยชน์เน้นช่วยจิตใจสงบอุดมไปด้วยวิตามินกระตุ้นสารแห่งความสุขจะดีกว่าค่ะช่วงนี้หลายคนเครียดหนักไม่ว่าจะจากปัญหาชีวิตการงานหรือว่าการติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจต่างๆการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์บางอย่างก็ช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลายความเครียดได้ค่ะอาหารคลายเครียดนะคะวันนี้มี11ชนิดมาฝากท่านผู้ฟังจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะชนิดแรกนะคะผักขมและบรอกโคลี่ผักสีเขียวมักจะอุดมไปด้วยโฟเลตวิตามิน B แมกนีเซียมแล้วก็เกลือแร่ต่างๆโดยกรดโฟลิกเนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำงานของเส้นประสาททำให้ระดับความเครียดลดลงจิตใจสงบมากขึ้นค่ะกล้วยนะคะด้วยโพแทสเซียมและเกลือแร่ที่อุดมอยู่ในกล้วยจะช่วยลดความเครียดให้น้อยลงแถมในกล้วยยังมีคริปโตเฟนและกรดอะมิโนที่ช่วยหลั่งสารแห่งความสุขอีกด้วยค่ะใครที่เครียดใครนอนไม่หลับก็ลองทานกล้วยดูนะคะปลาทูน่าแซลมอนแล้วก็ปลาน้ำจืดต่างๆเนื้อสัตว์ตระกูลปลาเนี่ยไม่เพียงแค่ให้สารอาหารดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแต่ว่าโอเมก้า3ยังกระตุ้นการหลั่งสารอะดรีนาลีนป้องกันโรคหัวใจที่เกี่ยวเนื่องมาจากความเครียดพร้อมทั้งวิตามิน B6 และ B12 ก็มีส่วนช่วยกระตุ้นการหลั่งสารแห่งความสุขค่ะนมและโยเกิร์ตไม่เพียงแค่สารอาหารที่จำเป็นต่อระบบประสาทนะคะแต่ว่ายังอุดมไปด้วยทริปโตเฟนที่ช่วยให้จิตใจสงบลงนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมแพทย์แนะนำให้ดื่มนมอย่างน้อยวันละ1แก้วค่ะตระกูลถั่วต่างๆนะคะหากว่ารู้สึกเครียดลองหยิบถั่วมาเคี้ยวเพลินๆแล้วก็ให้วิตามิน B วิตามิน E แมกนีเซียมแล้วก็สังกะสีในถั่วช่วยลดความเครียดค่ะแต่ว่าอย่าเผลอทานเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าถั่วก็มีแคลอรี่ที่สูงอยู่เหมือนกันค่ะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สารต้านอนุมูลอิสระและวิตามิน C ไม่เพียงแค่ช่วยเรื่องของผิวพรรณแต่ว่ายังช่วยลดความเครียดได้อีกด้วยค่ะหากว่าอยากสดชื่นอยากคลายเครียดจะเลือกทานเป็นเบอร์รี่แบบสดๆเป็นของว่างหรือจะนำมาปั่นเป็นสมูทตี้ก็อร่อยชื่นใจดีเช่นกันนะคะเนื้อไก่โปรตีนคุณภาพนอกจากช่วยส่งเสริมสุขภาพแล้วการเลือกเมนูมื้อเย็นเป็นเนื้อไก่ก็ช่วยให้หลับสบายมากขึ้นได้เช่นกันค่ะแอปริคอตแห้งเต็มไปด้วยแมกนีเซียมที่อุดมอยู่ในแอปริคอตช่วยให้กล้ามเนื้อรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ยังเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อระบบประสาทอีกด้วยค่ะส้มและผลไม้รสเปรี้ยวผลไม้รสเปรี้ยวอีกหลายชนิดที่ช่วยลดความเครียดได้และร่างกายไม่สามารถสร้างวิตามินได้เองนะคะเราจึงต้องเลือกรับวิตามินจากอาหารที่ทานเพื่อให้ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันมากพอค่ะต่อไปก็คืออะโวคาโดนะคะอะโวคาโดเนี่ยจัดว่าเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามิน B สูงทำให้สามารถลดระดับความเครียดได้อย่างรวดเร็วค่ะอีกทั้งยังช่วยบำรุงระบบประสาทและเซลล์สมองอีกด้วยนะคะหากว่าท่านกังวลในเรื่องของแคลอรี่ที่สูงการกำหนดปริมาณในการทานเพียงแค่4ช้อนโต๊ะก็จะช่วยคุมแคลอรี่ที่ได้ ให้อยู่ที่ประมาณ100แคลอรี่เท่านั้นค่ะสุดท้ายก็คือดาร์กช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตเนี่ยช่วยลดความเครียดในร่างกายได้เพราะว่ามีสารฟลาโวนอยด์ที่ช่วยลดความดันโลหิตและมีประโยชน์ต่อสมองด้วยแต่เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแล้วก็อ้วนน้อยกว่าจึงแนะนำให้เลือกเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่มีปริมาณโกโก้ตั้งแต่ 70% ขึ้นไปค่ะทั้งนี้นะคะความเครียดเนี่ยบำบัดได้หลากหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการทำสมาธิการบำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหยรวมไปถึงการปรับทัศนคติความคิดให้เป็นไปในเชิงบวกตลอดจนหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าสิ่งนี้ไม่ได้ช่วยคลายเครียดอย่างที่หลายๆคนเข้าใจค่ะอาจจะทำให้เครียดกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นลองหันมาดูแลสุขภาพหากิจกรรมที่ชอบทำเพื่อที่จะผ่อนคลายความเครียดก็จะดีที่สุดค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลพญาไท2นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559คือวันที่ความโศกเศร้าครั้งใหญ่ปกคลุมหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเมื่อสำนักพระราชวังประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตแม้วันเวลาจะล่วงผ่านไปพระมหากรุณาธิคุณยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยอย่างไม่รู้เลือนตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงพระราชกรณียกิจนานับประการจึงเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศและเป็นมรดกทางความคิดที่ยังคงสืบสานคุณค่าแก่คนไทยตราบจนวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์13ตุลาคมจึงเป็นวันแห่งความอาลัยที่คนไทยทั้งแผ่นดินจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความเพียรและความรักที่มีต่อแผ่นดินแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระราชดำริพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิรันดร์

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
1: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: โอ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
4: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
4: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
11: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ฟังติดยาดมไหมคะหลายท่านนะคะต้องมียาดมติดอยู่ในกระเป๋าขาดไม่ได้เลยเพราะว่าถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่จะต้องมีค่ะยาดมเนี่ยก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษด้วยหากว่าใช้ของที่อาจจะไม่มีคุณภาพนะคะยาดมไอเทมที่หลายคนชื่นชอบแล้วก็พกติดตัวตลอดเวลาจากการสำรวจของเนลสันประเทศไทยนะคะก็พบว่าประชากรราว70ล้านคนใช้ยาดมอย่างน้อย 10% ค่ะและใน1เดือนเนี่ยใช้อย่างน้อย2หลอดอาจเป็นเพราะว่าเมื่อสูดดมจะทำให้จมูกโล่งแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกเย็นสดชื่นค่ะอีกทั้งยังมีประโยชน์ในขณะที่เป็นลมวิงเวียนศีรษะได้อีกด้วยแล้วก็ยังเป็นที่นิยมมากสำหรับชาวต่างชาติด้วยเช่นกันนะคะแต่รู้ไหมคะว่ายาดมเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวเพราะว่าการใช้ยาดมอย่างไม่ถูกวิธีแล้วก็ใช้มากเกินไปก็เป็นอันตรายได้เช่นกันค่ะยาดมที่วางจำหน่ายในท้องตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบน้ำมันหอมระเหยรูปแบบน้ำรูปแบบบาล์มและอื่นๆส่วนใหญ่ประกอบด้วยเกล็ดสะระแหน่ การบูนพิมเสนน้ำมันหอมระเหยอย่างเช่นน้ำมันสะระแหน่น้ำมันเขียวน้ำมันกาลพลูน้ำมันยูคาลิปตัสหรืออาจจะมีสารสกัดจากสมุนไพรอื่นๆนะคะซึ่งอย.ก็มีการกำหนดปริมาณตัวยาหรือว่าสมุนไพรที่ใช้ในสูตรตำรับเพื่อไม่ให้เกิดความระคายเคืองในการสูดดมค่ะซึ่งประโยชน์ของยาดมนะคะก็คือช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดได้ยาดมเป็นยาที่มีประโยชน์มากมายใช้บำบัดบรรเทาอาการเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะคะซึ่งปัจจุบันยังไม่พบรายงานการติดยาดมแต่อย่างใดค่ะหากใช้อย่างไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้เกิดโทษต่อร่างกายคัดจมูกเนื่องจากหวัดได้ยาดมเป็นยาที่มีประโยชน์มากมายใช้บำบัดบรรเทาอาการเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะคะซึ่งปัจจุบันยังไม่พบรายงานการติดยาดมแต่อย่างใดค่ะหากใช้อย่างไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้เกิดโทษต่อร่างกายได้ค่ะแล้วเราจะใช้ยาดมยังไงให้ปลอดภัยก็เลือกจากยาดมที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะต้องดูว่าวันผลิตวันหมดอายุมีการระบุชัดเจนไหมนะคะผลิตภัณฑ์ปิดมิดชิดไหมไม่ควรให้หลอดยาสัมผัสกับจมูกโดยตรงค่ะไม่ควรให้หลอดยาเข้าไปค้างในจมูกแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้หลอดยาดมร่วมกับผู้อื่นด้วยนะคะยาดมที่เป็นยาน้ำหรือว่าขี้ผึ้งเนี่ยก็ให้ใช้สำลีหรือผ้าเช็ดหน้าป้ายหรือว่านำมาทาบริเวณอกหรือสูดดมแค่ไอระเหยก็ได้ค่ะใช้เฉพาะตอนที่มีอาการวิงเวียนหรือว่าขณะเป็นหวัดเท่านั้นไม่ควรเปิดฝายาดมทิ้งไว้เลี่ยงเก็บในที่ที่มีความชื้นเสี่ยงเกิดเชื้อราได้ง่ายค่ะไม่ควรใช้ยาดมที่มีสีและกลิ่นที่เปลี่ยนไปรวมถึงเนื้อสมุนไพรเปื่อยยุ่ยด้วยที่สำคัญนะคะไม่ควรใช้ยาดมในผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจอย่างโพรงจมูกอักเสบติดเชื้อในโพรงจมูกไซนัสอักเสบนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับเนื้อเยื่อในโพรงจมูกมากขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงเด็กเล็กนะคะหากใช้ยาดมแล้วรู้สึกไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการที่ไม่หายขาดควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาต่อไปค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาองค์การเภสัชกรรมแล้วก็คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาของรายการใส่ใจชีวิตวันนี้หมดเวลาแล้วละค่ะกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันนะคะเวลา5 นาฬิกาถึง6 นาฬิกากับดลยาวารีค่ะมาใส่ใจสุขภาพใส่ใจชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเด็ดใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุม IMFอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิต
3: อย่างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงเข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณใดคุณ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี
6: ้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่าได้กำชับทุกหน่วยทำความเข้าใจแผนปฏิบัติงานและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเน้นรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศพร้อมจัดการจราจรรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถตามแผนเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางตำรวจนครบาลจะประชาสัมพันธ์และกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเน้นรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศพร้อมจัดการจราจรรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถตามแผนเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางตำรวจนครบาลจะประชาสัมพันธ์ปลั๊กที่ดีของประเทศไทยดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคตะวันออก3จังหวัดช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างครอบคลุม
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยาก

0: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดจึงกำชับให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการสนับสนุนเรือเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนควบคู่กับการเตรียมความพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วรวมทั้งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในภาคใต้พร้อมเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ค่ะพบกันวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะเช้านี้พบกับสีส้มเป็นประภัยวงสงเหยมค่ะ
2: ค่ะน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
1: รวมถึงทีมงานของเรานะคะช่างเทคนิคของเราวันนี้ค่ะพี่สุวิทย์สมนัสนะคะแล้วก็ช่างเทคนิคช่าง Facebook Live ของเรานะคะทีมงาน New Media ของเรากันด้วยนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะไม่ว่าจะฟังอยู่จากทาง FM 92.5 MHzAM819 AM809 11กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะรวมถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจข่าวยามเช้าค่ะ
2: ค่ะหลังจากที่น้องส้มไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเราก็เพิ่ง
1: จัดคู่กัน
2: ครั้งแรก
1: นะคะ
2: หลังจากเรา2วันนะวันนี้พรุ่งนี้นะคะช่วงที่กรุงเทพมหานครยังอยู่ในช่วงของ work from home แล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งเริ่มวันนี้วันแรกน
1: ะคะ
2: 12-18 ตุลาคม2569ไทยมีความพร้อมมากแล้วก็ดูจากบรรยากาศที่มีการลงไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยโอ้โหแบบคึกคักกันเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะก็มีหลายกิจกรรมในวันนี้นะซึ่งแล้วก็ต้องคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยู่กรุงเทพมหานครก่อนจะไปทำงานซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เขาขอให้ขอความร่วมมือเป็น work from home แต่เราอาจจะไม่ได้ work เพราะว่าเราจะต้องมาจัดรายการให้คุณผู้ฟังนะแต่คุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะ work from home ก็อาจจะไม่ได้มาเดินทางนะคะแต่ส่วนใครที่อาจจะยังมีความจำเป็นต้องเดินทางอยู่อยากจะให้เช็คเส้นทางนิดนึงนะคะว่าการจราจรเป็นอย่างไรเดินทางสัญจรได้ปกติหรือไม่ด้วย
2: เดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันแล้วก็แน่นอนละค่ะเรื่องของดินฟ้าอากาศหลายท่านก็บอกว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยฝนไม่ตกมา 2-3 วันตกก็ปล่อยๆนิด

0: างๆนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะที่กรมอุตุเตือนก็คือภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะก็ระมัดระวังกันล่าสุดนะคะรัฐบาลโดยทางด้านรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะคะทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังคงติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกสะสมแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่15จังหวัด29อำเภอให้เฝ้าระวังสถานการณ์นะคะซึ่งก็มีรวมๆแล้ว3ภูมิภาคนะคะน้องส้ม
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะภาคเหนือ3จังหวัดคือตากอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานค่ะส่วนภาคกลางมี2จังหวัดคือกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยส่วนภาคใต้10จังหวัดค่ะมีทั้งกระบี่อำเภอเขาพนมคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรค่ะที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปิดและเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลและควนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวและจังหวัดยะลาอำเภอบรรณาสตาและทานโตนอกจากนี้ก็มีการเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าด้วยนะคะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาก็ระบุว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนเชิงเขาและพื้นที่ลาดชันค่ะติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดถ้าหากพบสัญญาณผิดปกติอย่างเช่นฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเปลี่ยนสีหรือเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วหรือมีดินไหลจากพื้นที่ลาดชันก็ขอให้รีบออกจากพื้นที่อันตรายนะคะไปยังจุดปลอดภัยทันทีโดยรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะน้องส้ม
1: ค่ะไปที่จังหวัดทางเพชรบุรีบ้างนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะก็ไปลงพื้นที่ที่นี่กันนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางนายนภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะท่านไปลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อประชุมร่วมกับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะทำงานที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อทำการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมไปถึงสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่ประชุมมีการรายงานถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำเพชรบุรีเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรและพื้นที่เกษตรกรรมนะคะโดยคณะทำงานมีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดว่าทางเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำกักเก็บเต็มความจุซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีในการสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงทั้งนี้ค่ะเพื่อปรับสมดุลและลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างทางเขื่อนมีการตัดสินใจปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมนะคะที่เคยระบายอยู่ที่ประมาณ80ถึง85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยการปรับลดลงนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อเปิดทางให้พื้นที่ด้านล่างและเขตเทศบาลเมืองสามารถระบายน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ลงไปในแม่น้ำเพชรบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้เกิดปริมาณน้ำสะสมมากเกินไปโดยสำหรับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมานั้นทางที่ประชุมมีการรายงานด้วยนะคะว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังบริเวณขอบตลิ่งหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังสามารถบริหารจัดการและระบายน้ำออกได้ทันในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและยังไม่ถึงขั้นล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหลักมีเพียงพื้นที่ริมน้ำบางจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากเล็กน้อยเท่านั้นค่ะโดยการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานในครั้งนี้นอกจากจะช่วยป้องกันอุทกภัยในเขตเมืองแล้วก็ยังช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เกษตรกรนั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีได้ทันตามรอบระยะเวลาโดยไม่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้

0: ด้านรองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ค่ะท่านก็ลงพื้นที่กำแพงเพชรนะคะไปที่โรงเรียนอนุบาลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรไปรับฟังปัญหาเกษตรกรแล้วก็ติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำค่ะโดยมีนายอภินันท์จ่าพันดุงผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่4รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะคะซึ่งท่านรองนายกก็ระบุว่าการบริหารจัดการน้ำในตำบลมหาชัยอำเภอไซงามเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะโดยต้องจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตรควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรับมือทั้งน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งด้วยลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรพร้อมสร้างโอกาสเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ในขณะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่หลายจังหวัดเมื่อวานนี้นะคะทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะก็ไปตรวจเยี่ยมทั้ง2จังหวัดแล้วก็รับฟังคณะประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำนะคะไปรับฟังสถานการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงการอพยพและการให้ความช่วยเหลือค่ะโดยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งตอนนี้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะขณะที่วันนี้ก็เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรต่อนะคะหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีเริ่มคลี่คลายนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้เตรียมคืนพื้นที่แล้วจะกลับมาเปิดบริการในวันนี้ก่อนจะเปิดแบบเต็มรูปแบบวันที่16ตุลาคมนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะใครที่อยากจะไปโรงพยาบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยอยากจะให้โทรศัพท์เข้าไปสอบถามสักนิดว่ามีการเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบหรือไม่หรืออย่างน้อยแผนกที่ท่านกำลังจะเข้าไปรับบริการนั้นเปิดให้บริการหรือไม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งท่านก็รวมกับอีก2รัฐมนตรีช่วยนะคะเมื่อวานก็เรียกว่า3รัฐมนตรีจับมือกันลงพื้นที่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีทั้งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะก็ลงกันไปนะคะเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ผนึกกำลังดูแลหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือพูดถึงความช่วยเหลือค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ออมสินมีการเปิดเผยยอดโอนเงินเยียวยาแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการสรุปตอนทุ่มครึ่งค่ะน้องส้มคุณผู้ฟังเรียกว่าสำเร็จไปแล้วนะคะโอนไปแล้วเนี่ย110,000กว่าครัวเรือนเป็นเงินกว่า900กว่าล้านบาทโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร 3,492 ครัวเรือนค่ะซึ่งทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเปิดเผยว่ามีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่ง11ตุลาคม2569โอนสำเร็จ 111,004 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า917ล้านกว่าบาทนะคะครอบคลุมพื้นที่35จังหวัดซึ่งทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานถึงแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์นะคะปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินก็ยังคงส่งข้อมูลแล้วก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยออมสินได้ทำการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จ 111,004 ครัวเรือนเป็นเงิน917ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 3,492 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า222กว่าล้านบาทสำหรับบางท่านที่ธนาคารโอนไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ได้ตรวจแล้วก็พบว่าผู้ประสบภัยไม่ได้ผูกบัตรประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์นะคะจึงได้ประสานไปยังจังหวัดแล้วก็สำนักงานเขตให้ตรวจสอบแล้วก็แจ้งประชาชนเพื่อจะได้ดำเนินการให้ครบเพื่อจะได้สามารถรับเงินเยียวยาได้โดยเร็วค่ะ
1: ในเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูนะคะก็มาพร้อมกับการเก็บเคลียร์พื้นที่หลังจากน้ำท่วมด้วยนะคะทางกรุงเทพมหานครเองค่ะมีการเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่สะอาดปลอดภัยภายใน3วันค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนายชัญชาติสิทธิพันธ์นะคะท่านไปลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และการทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง ังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะโดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นฟูกรุงนะคะโดยแบ่งพื้นที่แบ่งโซนออกไปนะคะแล้วก็แบ่งตรงถนนสายหลักเป็นพื้นที่โซนๆออกไปด้วยค่ะพร้อมกับมอบหมาย12เขตบัดดี้นะคะได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนนะคะแล้วก็ลาดกระบังให้เข้ามาร่วมสนับสนุนค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางท่านเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะจากกรุงเทพมหานครก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่มารวมกันกว่า 1,400 คนพร้อมยานพาหนะ106คันลงพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างค่ะสำหรับยอดสะสมการจัดเก็บขยะตั้งแต่วันที่30กันยามาจนถึงวันที่10ตุลาคมนะคะสามารถจัดเก็บขยะได้ประมาณวันละ 1,300 ตันนะคะไม่น้อยเลยทีเดียวโดยใช้ระบบชักลากขยะจากซอยแคบมารวมกันยังจุดพักขยะค่ะก่อนที่จะใช้รถคีบยกขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปกำจัดตามกระบวนการค่ะขณะที่ยอดจัดเก็บขยะตกค้างในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วกรุงเทพตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7,700 ตันค่ะ
0: เมื่อวานนี้ทางเข้าที่มาจากกาญจนบุรีบางท่านไปราชบุรีไปเพชรบุรีนะคะเจอสถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะแถวแยกวังสารพีเมืองการน้ำท่วมค่ะท่านผู้ว่านะคะท่านผู้ว่าวริษฐาสงวนเสริมศรีเมื่อวานก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามน้ำท่วมขังสั่งการเร่งระบายน้ำแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางการจราจรด้วยนะคะหลายท่านเนี่ยโอ้โหแบบดูจากข่าวดูจากที่ทางโซเชียลแล้วน้ำสูงทีเดียวนะคะขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะหลังปริมาณน้ำที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงค่ะส่วนทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานท่านก็ลงพื้นที่ปัตตานีด้วยนะคะติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ผนึกกำลังเครือข่ายอาสากู้ภัยชายแดนใต้เพื่อประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยนะคะส่วนเรื่องของการติดตามสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ผู้ประสบภัยเดี๋ยววันนี้ค่ะทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่กำกับและติดตามปฏิบัติราชการในภูมิภาควันนี้ท่านจะลงพื้นที
1: ่
0: ปราจีนบุรีและนครนายกด้วยนะคะสายๆสัก10นาฬิกาท่านจะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดแจ้งนะคะที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นสักช่วงบ่ายๆค่ะนะคะก่อนบ่ายสองท่านจะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดประสิทธิเวชอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกด้วยนะคะ
1: ค่ะมาช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้นะคะเรามีการประชุมใหญ่ซึ่งเป็นการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะ12ถึง18ตุลาคมค่ะโดยเบื้องหลังการประชุมระดับโลกครั้งนี้นะคะไทยเราก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกแล้วค่ะมีการเตรียมพร้อมจากหลายภาคส่วนทั้งการประสานความร่วมมือการจัดเตรียมสถานที่และบริการต่างๆตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทั่วกรุงเทพมหานครด้วยนะคะว่าเรานั้นพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะหรือว่า IMF World Bank GroupAnnual Meeting 2026นั่นเองค่ะนอกจากความพร้อมในทุกด้านแล้วนะคะก็อยากจะให้ผู้คนไทยทั้งท่านนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยมีข้อควรรู้มาฝากกันสำหรับทุกท่านเลยสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศเลยทีเดียวในการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็จะไปประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะเชิญชวนอีกครั้งนะคะช่วยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนพร้อมวางแผนการเดินทางและการใช้พื้นที่ในช่วงการประชุมกันด้วยนะคะโดยทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตอนนี้นั้นจะปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็งดรับส่งอาหารและสินค้าจากไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารระหว่างวันที่11ถึง18ตุลาคมค่ะก่อนจะกลับมาเปิดตามปกติในวันที่19ตุลาคมนะคะส่วน ทางสวนเบญจกิตินะคะซึ่งก็อยู่ข้างเคียงตอนนี้ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะโดยงดใช้ประตูทางเชื่อมระหว่างสวนกับทางศูนย์การประชุมนั่นเองซึ่งก็ขอให้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปใช้สวนเบญจกิติก็ขอให้ใช้ทางเข้าออกทางฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือว่าทางถนนพระราม4แทนนะคะโดยผู้เดินทางผ่านถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีและถนนพระราม4ใกล้ศูนย์การประชุมควรจะเผื่อเวลาไว้ด้วยค่ะศึกษาเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรเส้นนั้นหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า MRT เพื่อช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรค่ะสำหรับหน่วยงานราชการในกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้กำหนดให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือว่า work from home ก่อนในช่วงวันที่12 14และ15ตุลาคมส่วนวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษอันนี้วงเล็บไว้นะคะว่าเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคุณผู้ฟังทางบ้านที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได้วันหยุดนะคะไม่ต้องเสียใจไปก็ร่วมส่งแรงใจให้กับท่านที่จะไปประชุมกันวันนี้ด้วยนะคะส่วนวันที่13ตุลาคมนั้นเป็นวันหยุดราชการตามปกติค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นคำสั่งเฉพาะทางหน่วยงานราชการนะถ้าเป็นทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทางรัฐบาลเนี่ยขอความร่วมมือมานะคะไม่ว่าจะเป็นทางรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนโดยเฉพาะใครที่ทำงานรอบบริเวณศูนย์การประชุมนะคะก็ขอความร่วมมือเลยค่ะให้พิจารณาปรับรูปแบบการทำงานตามความเหมาะสมถ้า work from home ได้ก็จะดีมาก
0: ค่ะใช่แล้วค่ะทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ยืนยันความพร้อมเต็มกำลังนะคะในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในช่วงนี้ท่านกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายค่ะทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วก็แผนปฏิบัติการทุกขั้นตอนนะคะกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศกำชับกำลังพลแต่งกายเรียบร้อยนะคะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งนอกจากนี้ท่านก็ยังมีในส่วนของการสั่งการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนผู้นำประเทศให้ไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์การประชุมก็ให้จัดระบบการตรวจให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมหรือว่าแออัดนะคะส่วนการจัดการจราจรในภาพรวมเบื้องต้นยืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอท่านก็ออกมายืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรช่วงประชุม IMF แค่ว่าแนะนำให้เลี่ยงรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกแล้วก็มีการกำชับให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะก่อเหตุด้วยนะคะรวมถึงเฝ้าระวังกรณีเกิดการชุมนุมห่วงการจัดประชุมด้วยนะคะใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลแล้วก็ตามสถานการณ์เพื่อควบคุมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้วก็รวมทั้งให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยหรือว่ากอรรปภเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อหารือหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยนะคะนอกจากนี้ทางบชน.เองประชาสัมพันธ์แจ้งข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนคือห้ามชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้สถานบริการสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงรับรองนะคะอาคารวันแบงคอกฟอรัมโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญจำนวน22แห่งระยะเวลาก็คือเริ่มตั้งแต่10ตุลาคมถึง20ตุลาคม2569นะคะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากนานาประเทศพบเห็นเบาะแสผิดปกติต่างๆแจ้งสายด่วน191191หรือศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรค่ะบก02นะคะ1197-1197ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวกับคุณบุญมาสีมาดกันนะคะว่าจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ร ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่11ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดไปมอบแก่ผู้แทนประชาชนที่ประสบอุทกภัยณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรรักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรครับเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยมีครับนายสรณิตสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยข้าราชการและคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชรร่วมให้การต้อนรับและรายงานถึงสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับและในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจพระราชทานความช่วยเหลือท่านองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ราษฎรพร้อมทั้งเดินทางไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ครับเพื่อจำมอบถุงพระราชทานและมอบแผ่นภาพพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเพื่อความเป็นสิริมงคลครับโดยพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาและห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับความเดือดร้อนเสมอมาครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมชุดไทยโนเลจคราฟแมนชิปแอนด์Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมนะครับที่ชื่อว่าชุดไทยโนเลจคราฟแมนชิปแอนด์ Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมครับ ณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับซึ่งนี่นับเป็นหมุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมนะครับที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ของชุดไทยเราสู่เวทีโลกผ่านการถ่ายทอดคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาไทยทั้งด้านของประวัติศาสตร์งานช่างฝีมือชั้นสูงและแนวปฏิบัติการแต่งกายที่สืบทอดจากราชสำนักไทยโดยครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบครับและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูพร้อมการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยครับไม่ว่าจะเป็นการปักสะดึงกรึงไหมซึ่งเป็นศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณและการทอผ้ายกครับโดยอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ครับนอกจากนี้ครับภายในงานยังมีการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยม5รายการครับได้แก่การจัดแสดงผ้ายกทองการถักผ้ากรองทองการปักสะดึงกรึงไหมการทำเครื่องประดับไทยโบราณและการทำมาลัยเครื่องประดับครับโดยกิจกรรมทั้งหมดครับได้รับการนำเสนอในฐานะงานออกแบบและงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าในบริบทร่วมสมัยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าชุดไทยของเรานั้นมิใช่เพียงวัตถุทางประวัติศาสตร์เท่านั้นหากแต่นี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตและสามารถจะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของชุดไทยครับมาดูกันที่การเตรียมความพร้อมสำหรับอุทกภัยในภาคใต้กันบ้างครับนายกอนุทินประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักย้ำต้องช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตไม่ขาดตกบกพร่องพร้อมกำชับสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถจะปฏิบัติตามได้ทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หน้าโรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับโดยท่านนายกได้กล่าวนะครับว่าวันนี้เนี่ยมาปฏิบัติภารกิจในการรับเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จังหวัดปัตตานีจึงใช้โอกาสนี้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าตอนนี้ครับหลายจังหวัดนั้นยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกซึ่งก็ครอบคลุมแทบทุกจังหวัดครับในพื้นที่ภาคใต้ครับตั้งแต่ในห่วงเวลานี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เลยครับจึงต้องมีการประชุมซักซ้อมความพร้อมในการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้โดยท่านนายกครับได้สั่งการทั้งหมด7แนวทางในการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ดังนี้ครับ7แนวทางมีอะไรกันบ้างครับ1เลยครับติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดที่เฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ2ครับตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำพร้อมแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ3เตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรรวมไปถึงแผนสนับสนุนครับต้องมีการจัดทำและบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง4เลยครับให้ทบทวนจุดอพยพทบทวนศูนย์พักพิงชั่วคราวทบทวนเส้นทางอพยพต่างๆครับการดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือน5ครับ กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคต่างๆและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.กระทรวงมหาดไทยครับ6ครับประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเตือนฉุกเฉินและช่องทางในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้มีความชัดเจนครับและ7ครับคือการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและตามความรับผิดชอบทั้งนี้ครับ7แนวทางนี้เพื่อจะบูรณาการการปฏิบัติงานและการประสานงานรวมไปถึงการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำครับแต่จากน้ำท่วมเฝ้าระวังไปกันที่พิธีอุ้มพระดำน้ำนายกอนุทินเป็นประธานพิธีอุ้มพระดำน้ำ2569สืบสานประเพณีคู่เมืองเพชรบูรณ์ต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ 10:20 นาทีณท่าน้ำวัดบวชชนะมารตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับจังหวัดเพชรบูรณ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดพิธีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดพิธีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดพิธีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดพิธีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดพิธีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยประเพณีอุ้มพระดำน้ำสวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยประเพณีอุ้มพระดำน้ำสวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยประเพณีอุ้มพระดำน้ำสวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยประเพณีอุ้มพระดำน้ำสวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยประเพณีอุ้มพระดำน้ำสวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยประเพณีอุ้มพระดำน้ำรายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่11ครับถึง13ตุลาคมตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นที่ให้มีการยกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเลยครับพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและมีฝนสะสมสูงเพราะมีการเร่งสื่อสารแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากครับ และสำหรับพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ครับระหว่างวันที่11ครับถึงวันที่13ตุลาคมครอบคลุมใน15จังหวัด29อำเภอได้แก่นะครับภาคเหนือมี3จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดตากครับที่บริเวณของอำเภอพบพระและอำเภออุ่มผางจังหวัดอุทัยธานีที่บริเวณของอำเภอบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรครับที่บริเวณของอำเภอคลองลานภาคกลางครับมี2จังหวัดคือกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีที่อำเภอทองผาภูมิประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อย

ส่วนภาคใต้ครับเกือบจะทั้งภาค10จังหวัดครับได้แก่กระบี่ครับที่อำเภอเขาพนมและอำเภอคลองท่อมพังงาครับที่อำเภอเมืองพังงาและอำเภอคูระบุรีอำเภอทับปุดและอำเภอเกาะยาวนครศรีธรรมราชที่อำเภอช้างกลางสุราษฎร์ธานีครับที่อำเภอท่าชนะอำเภอท่าช้างอำเภอพนมอำเภอวิภาวดีจังหวัดชุมพรนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองที่อำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองครับจังหวัดสตูลครับที่อำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนกาหลงจังหวัดสงขลาครับที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังที่อำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดยะลาครับที่อำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตครับ10จังหวัดภาคใต้ครับโดยครับระบบเฝ้าระวังพื้นที่นั้นอ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าครับและนอกจากนี้ครับยังมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดภาคใต้ครับซึ่งจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงให้มีการติดตามสถานการณ์และตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องครับพร้อมบูรณาการข้อมูลนะครับกับกรมทรัพยากรน้ำกับกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายและช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆทุกช่องทางเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองล่ะครับจากเรื่องการเตรียมความพร้อมดินโคลนถล่มไปกันที่ความพร้อมของการประชุมระดับโลกกันบ้างครับIMF ทำกิจกรรมเพื่อสังคมก่อนการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับก่อนการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับที่จะมีขึ้นวันนี้แหละครับ12ตุลาคมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสพร้อมด้วยนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก็ได้ร่วมให้การต้อนรับครับนางคริสตาลีน่าโกเกียว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าตัวย่อที่เราคุ้นกันว่า IMF ครับและเจ้าหน้าที่ IMF กว่า150คนณชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับโดยคณะของ IMF นั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินการของชุมชนและร่วมกันทำสมุดจากกระดาษใช้แล้วกับกลุ่ม Paper Ranger เพื่อส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนครับและมีการจัดถุงยังชีพกับมูลนิธิ SOS เพื่อมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำที่ปรับปรุงจากอาคารเดิมอายุกว่า30ปีและมีการมอบอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนและคนในชุมชนครับยังอยู่กันที่เรื่องของการประชุมระดับโลกครับรัฐบาลเตรียมโชว์ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอสมบนเวที IMF World Bank 2026พัฒนาชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยควบคู่ผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกำกับดูแลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็เตรียมนำเสนอจุดแข็งของระบบสาธารณสุขไทยครับทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าที่เราคุ้นกันว่าอสมครับผ่านนิทรรศการของไทยแลนด์พาวิลเลียนภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับและเริ่มแล้วนะครับวันนี้วันแรก12ตุลาคมจนถึงกับวันที่18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อจะแสดงให้ประชาคมโลกให้คนจากทั่วโลกที่มาในการประชุมครั้งนี้ครับเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ในระดับชุมชน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยสำหรับในไทยแลนด์พาวิเลียนจะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยที่มุ่งให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นครับคือเครือข่ายอสมทั่วประเทศซึ่งนี่เป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนและการประสานการดูแลประชาชนในพื้นที่สะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นนอกจากนี้ครับยังมีการนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยนั้นมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและมีสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนได้มีการนำระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอสมมาจัดแสดงบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้นี่เป็นโอกาสสำคัญครับในการนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากนานาประเทศทั้งด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการดูแลสุขภาพโดยชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะซึ่งมีส่วนสนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569นี้ครับประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันนี้12ตุลาคมถึง18ตุลาคมนะครับนี่ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีเพื่อสร้างความประทับใจต่อชาวโลกไปด้วยกันผู้สนใจครับสามารถติดตามการถ่ายทอดสดรายละเอียดกิจกรรมและวิดีโอย้อนหลังนะครับได้ที่ live.worldbank.org รวมไปถึงครับข้อมูลในการจัดงานของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพครับได้นะครับที่ www.am2026thailand.go.th โดยนะครับตรวจสอบกำหนดการล่าสุดก่อนจะรับชมได้ครับและสำหรับวันนี้ครับปีของรองข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6:54 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะหลังจากฟังตีคอนร้องข่าวจากคุณพีพฤทธแก้วพิบูลสลับสับเปลี่ยนกับพี่ปูบุญมาศรีมาศ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะสองท่านนะคะ ช่วงนี้มาติดตามข่าวดีกันค่ะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะซึ่งสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
2: ค่ะ
1: ค่ะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือว่า effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนค่ะเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนอันนี้ย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินค่ะ www.gsb.or.th นะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: ค่ะไปดูภาพรวมของการเลือกตั้งประกันสังคมเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะคะทางท่านพันตำรวจโทวรรณพงษ์คุจรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานค่ะท่านออกมาเปิดเผยหลังมีการปิดรับลงคะแนนปิดหีบเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569นะคะท่านบอกว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้มีการปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นของเมื่อวานนี้ค่ะและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งถึงแม้ว่าในช่วงเช้านะคะบางพื้นที่ก็จะมีการปัญหาการจราจรติดขัดบ้างเนื่องจากสภาพอากาศแต่บรรยากาศการเดินทางมาใช้สิทธิ์ของทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างตลอดทั้งวันก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นนั้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วกว่า 679,000 คนค่ะซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งปี2566ประมาณร้อยละ330นะคะขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,900 คนค่ะเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ512นะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งประกันบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นฝ่ายลูกจ้างเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ12ล้านท่านนะคะซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่สูงขนาดนั้นนะก็อยากจะเชิญชวนละกันรอบหน้าเลยนะคะว่าออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะส่วนผู้ฝ่ายนายจ้างก็จะมีสิทธิ์ประมาณ 400,000 รายนะคะโดยพื้นที่ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดนะคะก็ได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall แล้วก็พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะทั้งนี้ค่ะผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดนะคะร่วมกับรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศค่ะซึ่งก็ทางกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดนะคะซึ่งท่านก็บอกมาด้วยนะคะว่าแถลงสรุปผลเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะคะก็จะมารายงานกันวันนี้เวลา10:00 นค่ะติดตามกันได้นะคะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณทุกท่านจริงๆที่ออกมาเลือกตั้งในครั้งนี้นะถือว่าเป็นการตื่นตัวมากขึ้นอย่างน้อยก็คือตื่นตัวมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้ว
1: ใช่นะคะกว่า3ปีที่แล้วด้วยนะคะถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณพี่โกศลบอกว่าติดตามรายการอยู่ที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับวันนี้ฟ้าโปร่งแจ่มใสแดดจัดครับ
2: ค่ะ
1: นะคะช่วงนี้ทางอีสานก็จะฝนน้อยหน่อยนะคะน้องชาตรีสวัสดีครับพี่น้อยพี่ส้มวันนี้เพิ่งเลิกงานมาฟังพี่ๆครับขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะวันแรกของการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมหารือในเวทีประชุมจะผลักดันแนวทางใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการไทยด้วยและแน่นอนว่ารัฐบาลก็เตรียมโชว์เป๋าตัง
2: ค์
1: ไทยช่วยไทย plus AI นกกระซิบบนเวทีนี้นะคะชูเงินดิจิทัลปลอดภัยเข้าถึงทุกกลุ่มให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะ
2: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้านะคะเราสองคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่35การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
1: ผู้นำยูเครนยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมเดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุจติตองคมนตรีที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษาบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษาบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
0: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชา